0: ากการแข่งขันในรอบ2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรียกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจไทยและเวียดนามตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษภายในงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026ว่าไทยและเวียดนามกำลังก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตของอาเซียนโดยปัจจุบันมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศอยู่ที่ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและตั้งเป้าขยายสู่ 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอนาคตโดยสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปเวียดนามเป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนสำหรับภาคการผลิตของเวียดนามสะท้อนความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานและความเติบโตร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเดินหน้าสร้างเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่อาทิเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวอาหารแห่งอนาคตและพลังงานสะอาดนอกจากนี้ไทยและเวียดนามยังได้ร่วมลงนามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านภายใต้แนวคิด3เชื่อมได้แก่การเชื่อมโยงของโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกันและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน
3: ประเทศไทยและเวียดนามมีคุณค่าการค้าณปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 24,000 ล้านดอลลาร์แล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐวันนี้ทั้ง2ประเทศกำลังต่างเร่งสร้างเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจที่เติบโตมีทั้งโอกาสใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล AI รถยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมสีเขียวพลังงานสะอาดผมและท่านประธานาธิบดีได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รอบด้านของไทยและเวียดนามเป็นแนวคิด3 connect หรือ3เชื่อมประสานก็คือการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นและการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนผมมีความเชื่อมั่นว่าเป้าหมายนี้จะสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนด้วยความสัมพันธ์ไทยและเวียดนาม
2: ด้านภาคเอกชนนายสนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายโตเลิมเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ50ปีแล้วถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับความร่วมมือและช่วยปลดล็อกอุปสรรคข้อกฎหมายการลงทุนให้แก่บริษัทเอกชนไทยรายใหญ่ในเวียดนามโดยภาคเอกชนมุ่งหวังให้ทั้งสองประเทศเปลี่ยนบทบาทจากคู่แข่งสู่การเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์ที่นำจุดแข็งมาเสริมกันและกันทั้งในด้านการเกษตรการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าการท่องเที่ยวและการดึงดูดชาวเวียดนามมารับบริการทางการแพทย์ในไทย
4: ประเทศเวียดนามนี่มี FTA ถึง58ฉบับถ้าซัพพลายเชนของเราดีเนี่ยเราสามารถที่จะอาศัยนะครับการผลิตของเราจากเมืองไทยเนี่ยไปที่เวียดนามแล้วก็ส่งออกนอกฉะนั้นเป็นโอกาสที่ดีซึ่งจะเปิดโอกาสนะครับให้แต่ละบริษัทที่มีปัญหาที่มีความสำคัญมากๆผู้ที่จะไปลงทุนในโปรเจกต์ใหญ่ที่โน่นเนี่ยยังติดขัดอะไรบ้างเพื่อจะได้เข้าใจแล้วก็สามารถจะทำการแก้ไขแล้วก็สามารถจะผลักดันให้โครงการนั้นได้เกิดขึ้นชนิดที่ว่ามีอุปสรรคน้อยที่สุด
2: ขณะที่นายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามกล่าวว่าเวียดนามพร้อมในการยกระดับความร่วมมือทางยุทธศาสตร์กับไทยทางด้านห่วงโซ่อุปทานโลจิสติกและเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตพร้อมมองว่าไทยและเวียดนามจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงการคลังเชิญตัวแทนสถานทูตทั่วโลกรับทราบรายละเอียดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าวันนี้ได้มีการจัดเวทีบรรยายสรุปเกี่ยวกับการจัดการประชุมและการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร การประชุมครั้งนี้ถือเป็นวาระสำคัญทางเศรษฐกิจที่รวมตัวผู้นำด้านการเงินระดับโลกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากสมาชิกธนาคารโลกและผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศสมาชิกกองทุนการเงินระหว่างประเทศ191ประเทศทั่วโลกทั้งนี้นอกจากการประชุมหลักแล้วยังมีการประชุมกลุ่มย่อยการประชุมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์และการประชุมคู่ขนานของภาคส่วนต่างๆคาดการว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้สูงถึง 10,000 ถึง 20,000 คนซึ่งจะเกิดเม็ดเงินหมุนเวียนและผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญกระทรวงการคลังประเมินว่าการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลกในครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยต่อนักลงทุนต่างชาติโดยในช่วงเวลาดังกล่าวสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกจะเดินทางเข้ามาประเมินสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิด
6: คิดว่าในการประชุมครั้งนี้เราให้ความสำคัญเพราะว่าผู้แทนที่มาประชุมเนี่ยระดับผู้นำที่เป็นรัฐมนตรีกับกัฟเวอร์เนอร์เนี่ยเบ็ดเสร็จก็จะประมาณ400แต่คนมาประชุมทำไมเราเชื่อว่าประมาณ 15,000 ถึง 20,000 เพราะว่าทุกคนมีทีมมาและในการประชุมก็จะมีการประชุมซ้อนการประชุมจะนอกจากการมีการประชุมหลักแล้วเนี่ยจะมีการประชุมกลุ่มต่างๆของเขาซึ่งมาใช้โอกาสนี้การประชุมของกลุ่มธนาคารจะมีการประชุมของกลุ่มประเทศหลายๆกลุ่มที่เขาจะก็เรียนว่าในการประชุมเนี่ยเราเป็น hosting country หรือว่าเป็นประเทศที่รับจัดการประชุมเราเองเราก็พยายามจะมีโชว์เคสต่างๆนะครับว่าเราต้องการจะส่ง voice อะไร
5: ด้านการบริหารจัดการนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิกล่าวว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ทำงานบูรณาการร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมีการประชุมติดตามความคืบหน้าในระดับคณะทำงานทุก2สัปดาห์และนายกรัฐมนตรียังกำชับว่าจะติดตามความพร้อมและความคืบหน้าด้วยตนเองในทุกๆ1เดือนกฤตระวิวรรณรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรายงานจำนวนผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเข้าไทยลดลงอย่างเห็นได้ชัดหลังประกาศมาตรการกักตัว21วัน
7: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาภายหลังออกประกาศให้กักกันตัวผู้เดินทางจากหรือผ่านประเทศที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาใน2ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกและสาธารณรัฐยูกันดาอย่างน้อย21วันว่าหลังออกประกาศไปแล้วอัตราการเดินทางเข้ามาก็ลดลงทันทีอย่างเห็นได้ชัดเหลือเพียง 2-3 คนอย่างไรก็ตามกรมควบคุมโรคได้ประสานกระทรวงการต่างประเทศนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางเข้ามาในไทยและยังคงค้างอยู่ขอให้ติดตามตัวแต่ที่ผ่านมาไม่เห็นการแสดงอาการหรือเป็นผู้ติดเชื้อทางนี้ย้ำว่าการใช้มาตรการกักกันซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับการป้องกันที่สูงกว่ามาตรการขององค์การอนามัยโลกแนะนำเล็กน้อยไม่ใช่เป็นการบอกว่าทุกคนที่เดินทางเข้ามาติดเชื้อแต่เป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันการระบาดโดยไม่ประมาทส่วนจะมีการประกาศเพิ่มประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตรายกรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่จากกรณีที่บางประเทศมีการเพิ่มประเทศซูดานใต้เข้าไปด้วยนั้นกำลังให้กรมควบคุมโรคพิจารณาตัวเลขและติดตามสถานการณ์โรคในต่างประเทศเพื่อพิจารณาอย่างเหมาะสมดารุมนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการรับมือโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทยกระดับมาตรการรับมือไวรัสอีโบลาประสานทุกภาคส่วนการบินคุมเข้มเที่ยวบินจากพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดาโดยกำหนดให้ผู้โดยสารและลูกเรือที่เดินทางมาจากประเทศดังกล่าวต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพียงแห่งเดียวเท่านั้นเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐานสาธารณสุขอย่างเข้มงวดล่าสุดแคทได้ออกประกาศนักบินแจ้งสายการบินทั่วโลกให้รับทราบและเตรียมพร้อมปฏิบัติแล้วพร้อมขอความร่วมมือสายการบินจะส่งข้อมูลผู้โดยสารล่วงหน้าเพื่อความรวดเร็วในการคัดกรองณด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งนี้ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีความจำเป็นและตรวจสอบข้อมูลกับสายการบินก่อนการเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
1: กรมการปกครองเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทย

0: ภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึง
1: กปข.สนับสนุนสมาชิกวางแผนทางการเงินตัวช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อเกษียณได้ง่ายขึ้นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกปข.เดินหน้าสนับสนุนสมาชิกให้สามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้อย่างมั่นคงโดยการพัฒนาเครื่องมือวางแผนทางการเงินที่ช่วยให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลสำคัญและสามารถวิเคราะห์แนวทางการออมและการลงทุนได้อย่างสะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยเครื่องมือวางแผนทางการเงินออกแบบมาเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถเห็นภาพรวมสถานะทางการเงินของตนเองทั้งเงินออมในกองทุนรายได้ในอนาคตและความเพียงพอของเงินหลังเกษียณโดยสมาชิกสามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมีจุดเด่นคือการช่วยให้สมาชิกประเมินรายได้และเงินออมเมื่อถึงวัยเกษียณการวางแผนเงินเพื่อการเกษียณการวางแผนสินเชื่อและจัดการหนี้การวางแผนภาษีและวางแผนประกันชีวิตสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนูเครื่องมือวางแผนทางการเงินได้บนแอปกบข MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1179
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่8บ้านมหินหลวงตำบลเมืองปอนอำเภอขุนยวมจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หมู่5ศาลาประชาคมบ้านสำม่วงตำบลวังกวางอำเภอน้ำหนาวจังหวัดตากที่หมู่8บ้านวังน้ำเย็นตำบลนาโบดอำเภอวังเจ้าจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระหนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนี้บานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดุลยนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโอมานควรรับรู้ว่าสหรัฐจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรณีการอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าธรรมเนียมจากเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกรวมถึงพันธมิตรที่เต็มใจให้ความร่วมมือจะถูกลงโทษพร้อมย้ำว่าสหรัฐจะไม่ยอมทนต่อความพยายามใดๆที่จะนำระบบเก็บค่าผ่านทางมาใช้ในช่องแคบแห่งนี้ซึ่งสหรัฐไม่ต้องการที่จะให้บุคคลหรือสถาบันการเงินของโอมานต้องถูกคว่ำบาตรถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศในสังกัดกระทรวงการคลังของสหรัฐประกาศคว่ำบาตรสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียของอิหร่านพร้อมเตือนว่าหากผู้ใดที่ร่วมมือกับอิหร่านจะถูกคว่ำบาตรด้วยเช่นกัน
1: นายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ

0: สหประชาชาติหรือ UN กล่าวต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทิศทางของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนกำลังเสี่ยงที่จะบานปลายเกินกว่าจะควบคุมได้และวงจรแห่งความรุนแรงนี้จะควรจะหยุดลงทันทีด้านนายโวเกอร์เตอร์ข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนใช้ความยับยั้งชั่งใจกลับสู่การเจรจาและยุติความทุกข์ทรมานของพลเรือนซึ่งกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในความขัดแย้งใช้ทุกวิถีทางหลีกเลี่ยงอันตรายต่อพลเรือนทั้งนี้ข้อมูลของสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนของ UN ระบุว่ารัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องในช่วง4เดือนแรกของปีนี้จนส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย815คนและบาดเจ็บอีก 4,174 รายเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ21เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว
1: นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ของฟิลิปปินส์ที่กรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ในโอกาสที่ผู้นำฟิลิปปินส์เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยนางทาคาอิจิกล่าวว่าญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์กำลังเริ่มการเจรจาแบ่งปันข้อมูลลับร่วมกันเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะกระชับความร่วมมือกับฟิลิปปินส์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นรวมถึงพิจารณาการจัดหาเรือพิฆาตและเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลให้แก่ฟิลิปปินส์ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านยุทโธปกรณ์ป้องกันประเทศรูปแบบใหม่ทั้งนี้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยกระดับความสัมพันธ์ด้านการป้องกันและความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโต้ทางการจีนที่ขยายอิทธิพลบริเวณทะเลจีนใต้และรอบเกาะไต้หวันเพิ่มมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาญี่ปุ่นยกเลิกข้อจำกัดการห้ามส่งออกยุทโธปกรณ์ทางทหารซึ่งคาดการว่าจะส่งผลดีต่อฟิลิปปินส
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตัน World Tour Super 750 Singapore Open 2026รอบ2ชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกและแชมป์เก่ารายการนี้ต้องหยุดเส้นทางในรอบ2หลังลงสนามพบกับลักษยาเซนจากอินเดียไปได้เพียง2แต้มก่อนที่กุลวุฒิมีอาการบาดเจ็บบริเวณหลังต้องขอถอนตัวจากการแข่งขันขณะที่หญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกตบชนะนัสุกินิไรดะมืออันดับ27ของโลก21-10 21-16แต่ครอบ8คนไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นส่วนหมิวพปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกเอาชนะหลินเซียนตี้มืออันดับ16ของโลกจากไต้หวัน 21-15 21-16 แต่ครอบ8คนไปพบกับหวังซี่ยี่มืออันดับ2ของโลกจากจีนด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดคู่พี่น้องมืออันดับ105ของโลกช่วยกันตบเอาชนะเพอรี่ตันกับทีน่ามูราลิทาลานมืออันดับ2ของโลกจากมาเลเซีย 2-0 เกม 21-1621-19 แต่ครอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอลิซาอิรากาชิกับชิฮารุชิดะคู่มืออันดับ16ของโลกจากญี่ปุ่นเทนนิสแกรนด์สแลมที่2ของปีเฟรนช์โอเพ่น2026ที่รองการโรสกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในรอบ2ชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชมืออันดับ3ของรายการในวัย39ปีเอาชนะวาเลนตินโรเยอร์นักเทนนิสเจ้าถิ่น 3-1 เซต6-3 6-2 6-7 ไทเบรก 7-9 และ6-3 ผ่านเข้ารอบ3ไปดวลกับเจ้าฟอสเซกาจะร่วงจากบราซิลเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมเอเชียระดับเกรด2 LTAT ATF Asian 14 Under ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศชายเดี่ยวพิชพงศ์จีนาพันธ์ต้องออกแรงหัวถึง3เซตก่อนพลิกชนะเมสันใจรัตโฮจากมาเลเซีย 2-1 เซต6-7 ไทเบรก 4-7 6-3 และ6-2 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮิมจีโฮมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรไม่เฉพาะการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินแต่บุคลากรในส่วนสนับสนุนก็มีความสำคัญเช่นกันจึงจัดโครงการฝึกอบรมการใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อเสริมความรู้ด้านเทคนิคและวิธีการใช้ AI ให้ตรงกับความต้องการและเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของสมาคมกีฬาจักรยานโดยสามารถนำมาใช้ได้ทั้งการประมวลผลและให้ข้อแนะนำเชิงทฤษฎีโดยผู้ใช้งานเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้เกิดประสิทธิภาพในแต่ละภาคส่วนของสมาคมกีฬาจักรยานพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5 ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงค่ำสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:17 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรและเวลา 19:44 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:35 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
3: 1นาทีกับกปท.การขับรถผ่านบนรางรถไฟต้องหยุดมองฟังคิดไม่ว่ารถไฟจะมาหรือไม่ห้ามหยุดค้างบนรางรถไฟเด็ดขาดการขับรถหากเจอทางตัดรถไฟใจและสมาธิต้องนิ่งและคิดให้ไวเพราะอุบัติเหตุบนทางรถไฟเกิดขึ้นได้ทุกเวลามาเช็คระยะปลอดภัยที่ถูกต้องกันดังนี้ค่ะ 1. หยุดจอดรถหลังเส้นหยุดรอจนมั่นใจ 2. มองสังเกตป้ายเตือนและสัญญาณไฟวาบ 3. ฟังสังเกตสัญญาณเสียงเตือนรอบข้างโดย2ตัวเลขสำคัญที่คนขับรถต้องจำให้ขึ้นใจคือ30เมตรคือระยะที่งดแซงก่อนถึงทางรถไฟเด็ดขาด5เมตรคือระยะที่ต้องเว้นห่างจากรางรถไฟเมื่อจอดรอ Safety Tiff เพิ่มความปลอดภัยจอดหลังเส้นหยุดเสมอรอให้รถคันหน้าขับข้ามพ้นรางไปทั้งคันก่อนมีพื้นที่เหลือเฟือแล้วค่อยขับตามไปและเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหรือเห็นไฟเตือนห้ามขับฝ่าที่กั้นเด็ดขาดกรมการขนส่งทางบกชวนผู้ขับรถมาช่วยกันเปลี่ยนพฤติกรรมขับขี่อย่างปลอดภัยไม่เสี่ยงค้างบนรางเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าขบคำว่าขบโบราณใช้หมายถึงกัดจนจมเขี้ยวเช่นเสือขบปัจจุบันใช้หมายถึงเอาฟันเน้นเพื่อให้แตกเช่นขบเมล็ดแตงโมขบฟันหมายถึงเอาฟันเน้นกันเมื่อยขบหมายถึงอาการที่ปวดเมื่อยเหมือนมีอะไรบีบหรือกดอยู่ที่ตรงนั้นเล็บขบหมายถึงอาการที่เล็บมือเล็บเท้ายาวจนกินเนื้อข้างเล็บลักษณะของสิ่งที่ยังเข้ากันได้ไม่สนิทยังปีนหรือเกยกันอยู่เช่นบานประตูขบกันนอกจากนี้คำว่าขบยังใช้ประสมกับคำอื่นเช่นขบคิดขบปัญหาขบไม่แตกคำว่าขบเมื่อประสมกับคำว่าเพาะเป็นขบเพาะเช่นมะม่วงขบเพาะไวขบเพาะส่วนสำนวนขบเคี้ยวเคี้ยวฟันหมายถึงแสดงอาการโกรธเมื่อยังทำอะไรเขาไม่ได้
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยตอนที่2บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแอ่งขนาดใหญ่มีที่ราบอยู่ตอนกลางของแอ่งเอียงเทไปทางทิศตะวันออกมีทิวเขากั้นเป็นขอบอยู่ทางด้านตะวันตกและทิศใต้ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหินทรายและมีชั้นของหินกรวดมนหินดินดานและเกลือแทรกอยู่ตามชั้นต่างๆทิวเขาที่กั้นขอบทางทิศตะวันตกได้แก่ทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นหินทรายที่พบมีลักษณะเป็นภูเขายอดราบลานหินกว้างเพิงหินเสาหินภูเขาหินปูนที่มียอดแหลมขรุขระถ้ำและโพรงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและชโลธรจัญญาอ่าน

0: Radio Freshen Up.
1: โกลบอลเฮาส์ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ไม่อะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตบู๊เข้มข้นมันขึงใจจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาเกิดมาลุย

0: ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
2: ์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักมีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ลุงเสกคิดว่าจะกลับฮ่องกงพรุ่งนี้กลับได้ยังไงวะเรื่องยังไม่เรียบร้อยเลยไมโครฟิล์มก็ยังไม่เจอ
1: ไอ้แกคงจะเลื่อนการเดินทางละมั้ง
2: ไอ้ต้องให้แกพูดออกมานะแกคงลืมไปว่างานที่เราทำในครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรวบรัดตัดตอนได้พอเขาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราวางแผนกันเอาไว้หรอกมันยุ่งจะตายไปใครๆก็รู้อะ
0: สงสัยจะต้องยืดเยื้อไปอีกนานทีเดียว
1: ยังเก่งก็ไม่ถึงอาทิตย์หรอวะ
2: กูกลัวว่ามันจะมากกว่านั้นนะ
0: ไอ้ถันเซิงอะมันจะต้องล่าเราแน่นอนเลย
1: ดีไม่ดีมันอาจจะเก็บเงียบเราทีละคนสองคนก็เป็นได้มึงว่างั้นไหม
2: เก็บใครก่อนวะ
1: เก็บเองไงดิ
2: จุ๋ย
1: เออไม่น่าถามโง่ๆเลยนี่ว่าเก็บมึงอะไรเป็นคนแรกทีเดียว
2: จะบ้าหรอ
0: ไม่บ้าหรอกคุณยังมึงเนี่ยนะมันน่าเก็บจะตายไป
1: ใช่
0: เอาเธอหน้ามันจะเสียหายอะไรนักหนาวะไปเป็นเฉลยสักพักหนึ่งพวกเราก็จะพากันลุยเข้าไปช่วยเองอ
2: ่
0: ะ
2: แต่ถ้าลุยไม่สำเร็จล่ะ
1: ก็ไม่เห็นยากอะไร
0: ใช
1: ่มันก็ตายอยู่ในนั้นก็หมดเรื่องกัน
2: เสริมกันเลย
1: เออเรื่องจิ๊บจ้อยไม่น่าโง่ถามเลยโถ่
2: อะไรว่ามึงว่ากูโง
0: ่แล้วความเป็นจริงนะมึงไม่โง่อย่างนั้นเหรอเพื่อน
1: ก็มันว่ามันฉลาดนี่โถ
2: ่ไอ้พูดแบบนี้อ่ะเขาเรียกว่าหมาหมู่ได้ไหมไว้
1: ไม่ได้เว้ย
2: ทำไมจะไม่ได้อ่ะ
0: นี่กูมีกันสองคนมันจะต้องสามหรือห้าขึ้นไปเว้ยถึงจะเรียกว่าหมาหมู
1: ่เออใช่ใช่ไอ้บีมันพูดเถื่
2: อ
1: นเอ้ยพูดถูก
2: พูดถูกไอ้เวนไว้เดี๋ยวถูกนะมึงปากเสียนะมึงนะแล้วอย่างงี้จะเรียกว่าเป็นเพี้ยงอะไรยังไงวะดังแล้วแยกวงหรือวะฮะ
1: อ้าวของธรรมดา
0: เว้ยใครมาวะ
2: สงสัยจะเป็นพี่ธงกับพี่ชาของเราสละมั้งแหมพูดถึงพี่เราสองคนนี่ทีไรนึกถึงไอ้ทันเซิงทุกทีเลย
0: นึกถึงทำไมวะมาเป็นญาติฝ่ายบิดามึงเหรอ
1: เออฝ่ายไหนวะฮะ
2: แหมเอ้ยมึงสองคนนี่ไงวะ
1: อยากรู้
2: ชอบหาเรื่องให้กูปวดกระบาลอยู่เรื่อยเลยไอ้ที่กูนึกนะนึกถึงตอนที่ทันเซิงมาถูกเตะจนตายคาบาทาไปนะสิวะไอ้งั่ง

0: เฮ้ยไม่ใช่พี่ทงหรอกแต่เป็นลุงเสียนฟงต่างหากล่ะเนี่ยเดินไปนั่นละ
1: เป็นไงครับลุงเสียนไปไหนมาครับ
2: ว่าออกไปติ๊กตองงานนิ่งหน่อยครับพวกคุณนี่กำลังคุยอะไรกันอยู่อ่ะเมื่อเช้านี้เห็นไปที่ลั่นมาไม่ใช่เหรอครับ
3: ครับไปดูเด็กๆจัดร้านครับแล้วพวกเราก็มานี่แหละครับ
1: อ้าวงานเป็นยังไงบ้างครับลุง
2: มันก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยผมว่าจะกลับกันเสียทีก็ยังกลับไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้เหล็กที่รับซื้อนาฬิกาจากคุงทงน่ะมันอยู่ที่ไหนอยู่เมืองของแก่งนี
0: ่พวกเราหากันจนควักไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวไม่มีใครอยู่นิ่งเฉยเลยครับลุงเสียน
3: ก็นั่นน่ะสิครับก็ยังว่านะครับเมืองนี้ก็รู้ๆกันอยู่ว่าผู้คนมากมายแค่ไหนเมืองก็กว้างขวางเราจะตามหาคนแต่ละคนไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะยังเงี้ยสิผมก็เลยเรื่องการเดินทางออกไปอย่างใหม่มีกำหนดอ่ะ
0: ไม่รู้อีกนานแค่ไหนเราถึงจะพบกับมันนะ
1: ไม่นานเกินรอหรอกนะพ่อเอ้ย
3: อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าเมื่อมันมาเจอเราอ่ะมันจะว่ายังไง
2: มันคงไม่เรียกร้องจนเกินไปหรอกนะฮะ
0: ลุงเสดไม่ต้องห่วงนะพวกเรามันคนเมืองเดียวกันคืนมาขูดเลือดขูดเนื้อกันมันก็ต้องชั่วกันหน่อยละ
1: อ้าวแล้วเผื่อชั่วมันไม่ลงอ่ะ
3: ก็ไม่เห็นจะยากไปลาวปืนครกมาถล่มมันเลย
0: เฮ้ยโจนไอ้โจนนี่นี่อย่าเพิ่งเพี้ยน
1: ครก
0: แหมถูกลงกระทืบไม่กี่ครั้งเนี่ยสมองเริ่มเปลี่ยนแล้วหรือไงฮะ
3: มึงไม่ต้องมาว่ากู
0: ไม่ได้ว่าโว้ยแต่ตอนนี้เรากำลังพูดเป็นงานเป็นการมึงอย่าทำให้เรื่องเขวี้ยหน่อยเลยนะกูว่านะมึงน่าจะเป็นคนลงมือนะงานเนี้ย
1: ไอ้มึงกำลังจะบอกกูว่าให้ไอ้โจนเป็นกองหน้าอย่างนั้นหรือว่าไอ้บี
0: ก็งั้น
3: โอ้ยไอ้ผู้บ้า
1: ดี
3: ไม่ใช่เข้าใจว่ายังไงวะ
1: ฮะทำไม
3: ททคนอย่างไอ้โจนน่ะไม่เคยมีความสำคัญมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทำไมครั้งนี้ถึงฟลุกอย่างนี้วะมึงนะมึงยังไม่มีเมียนะโว้ย
1: นี่แหละมึงจะมีเมียก็คราวนี้แหละ
3: ยังไงอ
1: ่
3: ะ
1: เออน่ามันจะเสียหายอะไรกันนักหนาวะแกอีกแค่เป็นลูกหล่อลูกชนหน่อยเดียวเท่านั้นเองมันอยู่ที่ดวงโว้ย
3: แล้วถ้ากูดวงซวยล่ะ
1: ฮะ
3: ถ้ากูดวงซวยอ่ะ
1: ดวงซวยเหรออ ่
3: า
1: จะไปยากเย็นอะไรหรอวะเฮ้ยโธ่ไม่น่าถามดวงซวยก็เดสสมอลเลอินเตอร์เทนทิงเลยที่ว่าไอ้งง
3: ฟังมันพูดสิลุงเสียนจูนไม่ยอมนะครับ
2: ไม่มีใครเขายอมให้คุ้งไปตายหรอกยังไงยังไงมันก็เป็นเพื่อนกังมานางนมแล้วเราจะต้องช่วยเหลือกังอยู่แล้วนี่นะหรือถ้าไม่มีใครช่วยลุงเสียงฟงนี่นะอย่ารู้ทุกว่าแกอย่างนี้นะฮะแกอย่างนี้แล้วจะเป็นคงช่วยเองพอใจเปล่า

0: กำลังฟังเกิดมะลุยจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: มาเซ็ง
1: เซ็งอะไรวะมาเมื่อเราคิดมากไม่มีใครเกินขอล้อเล่นนิดหน่อยก็ไม่ได้
0: ล้อกับผีอะไรวะถ้าทางไวๆนะมาเอาจริงนะมึง
1: โอ้ยมึงทำอย่างกับไม่รู้ใจเพื่อนฝูงอย่างนั้นแหละใครวะจะยอมให้มึงกลายเป็นเป้านิ่งให้มันได้เซิงมึงไม่มีใครก็ทำงั้นหรอก
0: แต่กูไม่มั่นใจไว้
1: ไม่มั่นใจเรื่องอะไรวะ
0: ก็เรื่องที่เราจะลุยกับพวกไอ้ทันเซิงนี่เซ่ยังไงมันก็เป็นต่อเราอยู่แล้วพวกเราไม่เห็นมีท่าอะไรเลยหมัดมวนก็งั้นแหละ
1: แต่เรายังมีในโทนี่อยู่นะมวยหมัดเมาของเขาเนี่ยไม่เบาทีเดียว
0: กว่าจะได้งัดออกมาใช้พอดีสนิมเกาะ
1: ก็มันยังไม่ถึงเวลาหรือว่าแกท้อซะแล้ว
0: ท้อนะไม่ท้อหรอกวะแต่ว่าใจมันไม่ค่อยจะสู้เท่าที่ควรแล้ววะ
1: เพราะอะไรวะ
0: กูเข
1: ็ดเข็ดได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่ทันได้ลงมือทำอะไรเลยสักอย่างนึงเอาอย่างนี้ดีมากไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะนายทำตามแผนที่วางไว้ก็แล้วกัน
0: แผนอะไรอีกวะถล่มฟ้าหรือเปล่า
1: ก็นั่นแหละถล่มฟ้านั่นแหละแล้วจะไหวหรือเปล่า
0: ไหวเรื่องจ้อย
1: ดีมากงั้นเราก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วล่ะรู้ว่านายรู้หมดแล้วนี่วะว่าเราจะเริ่มยังไงต่อไป
0: แต
1: ่ไม่ต้องแต่แล้วล่ะไหนๆก็รู้มันถึงขนาดนี้แล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเลยนี
0: ่ปัญหาน่ะมันไม่มีเท่าไหร่หรอกแต่กูกลัว
1: กลัวอะไรอีกเล่าก
0: ลัวตายสิวะ
1: โถเอ้ยทำไมจะต้องกลัวด้วยไม่ต้องกลัวหรอกเรามาด้วยกันสู้กับสู้ด้วยกันสิวะใครทำมึงถึงตายวะ
0: ก็ไอ้ทันเซิงยังไงล่ะที่มันจะทำเราสองคนจนถึงตายรับรู้ไว้ซะด้วยนะไอบี
1: เฮ้ยมาตามเรามาอีกแล้ว
0: ขับรถดีๆนะไอบีนะ
1: เฮ้ยไม่ต้องห่วงงานนี้กูจะลุยกับมันเอง

0: ำวะ
1: สร้างแล้วเพื่อนเจอลูกถีบหน่อยสิเฮ้ยเจ็บถึงนี้เชียวเหรอวะ
0: นั่งไงมันลุกกลับมาแล้ว
1: ก็สวยสิมาเข้ามาเลยเพื่อนมาเลย
0: ระวังมันเอารถพุ่งกระใสเราแล้ว
1: สบายพุ่งมาเลยต้องเจอสปริงตัวร้อนแบบนี้เฮ้ย
0: ไอ้ลุยด้วย
2: โอ้ยไม่ต้องปลานี่มันจับไปเลย
1: เข้ามาเลยเพื่อนเข้ามาเลย
0: สู้ตายโว้ย
1: มา

0: 的。
1: 哎，快说。
0: 我们三个装困喂。
1: 说个啥子哇？哼，来这么给那个妹太妹妹啊，怎么露一身？
2: 哎，动不动就拍动个毛那个了哇？
1: 啊，
2: 我呢？มึงสองคนน่ะไม่รอดแน่
1: แ
2: ล้วเว้ย
1: ต้องการอะไรจะกลัว
0: ไม่โครฟิล์มไ
1: ม่ใช่แล้วเราต้องการไม่โครฟิล์มกูไม่รู้กูไม่เห็นอ่ะ
0: ใช่แต่กูไม่รู้เรื่องเลยนะ
2: แต่มึงเป็นพวกไหนทงแล้วก็ไอ้ชาติ
1: กูไม่รู้
0: กูก็ไม่รู้ด้วย
1: มึงอย่าไป

0: บีกับคุณจูนไปไหนเหรอแอนนาวันสองวันมานี่ไม่เห็นหน้าเลย
1: ไม่รู้สิคงไปตามหาเด็กคนที่ซื้อนาฬิกาจากพี่ธงละมั้ง
0: ตามได้ยังไงจนป่านนี้แล้วพวกเราเองก็อ่อนใจไปตามๆกันไม่รู้ว่ามันไปซ่อนอยู่ที่ไหนรู้ว่ามันรู้อะไรเป็นอะไร
1: ใครจะไปบอกล่ะ
0: ก็เผื่อมันมีสายอ่ะ
1: ไม่หรอกนาแค่คนขายลอตเตอรี่แล้วก็เป็นเด็กจะไปรู้เรื่องได้ยังไง
0: มันก็ไม่แน่หรอก
1: แน่ซะยิ่งกว่าแน่หมายกำหนดการเดินทางกลับฮ่องกงก็เลื่อนออกไปอีกเพราะเราจะต้องตามหาเด็กนั้นจนพบ
0: แล้วถ้ามันบอกว่านาฬิกาขายต่อไปแล้วเราจะทำยังไง
1: คงไม่หรอก
0: อนาคตมันเป็นสิ่งไม่แน่นอนเราจะมามั่นใจง่ายๆน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกนาเชื่อเถอะทุกอย่างมันจะต้องค่อยๆสาวเข้าไปไม่อย่างนั้นก็ไม่มีวันรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการมันอยู่ที่ไหน
1: เพราะอย่างนี้นะสิพ่อถึงได้ยืดเวลาการเดินทางของพวกเราสามคนยังไงล่ะ
0: สงสัยจะต้องยืดไปอีกนานทีเดียวจะยืดไปจนกว่าเราจะได้ไมโครฟิล์มแน่ๆเลย
1: มันก็คงจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะเออแล้วนี่เธอนี่ไปไหนซะล่ะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: ออกไปซ่าที่ไหนหรือเปล่าตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นหน้าเลย
0: ก็คงจะอย่างนั้นละมั้ง
1: ทำเป็นเก่งเดี๋ยวก็อ่วมอรทัยมาอีกหรอกยังมีจูนอะไรนั่นไงล่ะ
0: เรียกนายได้ยังไงให้เกียรติเขาหน่อยสิเรียกคุณจูนก็คุณจูนเถอะอย่าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยเวียนหัวจะตายอยู่แล้ว
1: แหมคนมันติดปากนี่นาเออไม่รู้ว่าผ้าที่ร้านของพวกเขาเป็นยังไงบ้างเนาะเอาแต่มาช่วยเรา
0: คงไม่มีปัญหาละมั้งเพราะมีปัญหาเขาก็คงจะบอกเราแล้วล่ะไม่ปิดปากเงียบสนิทอย่างนี้หรอก
1: เราเป็นหนี้บุญคุณของพวกเขาจริงๆนะ
0: ทำไงได้ล่ะคนดีมันก็ต้องพบกับคนดีอย่างนี้แหละไม่ต้องคิดมากหรอกนะไปเข้าเมืองกันเถอะงานของเรายังไม่เรียบร้อยนะ
1: โอเคไปเดี๋ยวนี้เลย

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามดังเทพธิดาลาวาน
2: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube ละครวิทยุคณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
3: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
4: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: คิดออกแล้ว
4: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
3: พริ้วเลย
4: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

เกิดมาลุยจากบทประพันธ์ของเพชรพรรณนาอักษรปริศนาจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ปรัชญาให้เพลงและเสียงประกอบครูเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาชนพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเกิดมลุยในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, fresh enough.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
7: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: ไปหาหมอไหมคะ
10: ไม่อะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ืมไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนไหน

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทน์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
4: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ศีลแปลว่าปกติ
1: คนผิดศีลคือคนผิดปกติ
0: ศีลแปลว่าเย็นใจ
1: คนผิดศีลคือคนร้อนใจ
0: ศีลแปลว่าดีเลิศ
1: คนผิดศีลคือคนไม่ดี
0: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: บุคคลใดฆ่าสัตว์ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ในโลกคบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นพูดโกหกและประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดเป็นประจำบุคคลนั้นไม่ละเว้น5ประการนี้แล้วเราตถาคตกล่าวว่าเป็นผู้ทุศีลมีปัญญาสามตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรก
0: ส่วนบุคคลใดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ในโลกไม่คบชู้ภรรยาหรือสามีของผู้อื่นไม่พูดโกหกและไม่ประกอบการดื่มสุราเมรัยและเสพสิ่งเสพติดทั้งหลาย

0: สนับสนุนโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
1: Forabi
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
3: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
4: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
0: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
4: ีโชคพลาซ่า
0: คอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
5: Mass FM

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติส่งความปรารถนาดีและห่วงใยในเรื่องของสุขภาพทั้งกายใจนะคะการไม่มีโรคนับเป็นลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์เมื่อร่างกายป่วยหลายคนจิตตกใจป่วยไปด้วยนะคะมีข้อมูลที่ยังคงยืนยันถึงบุหรี่วันนี้หลายท่านสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าหญิงหรือชายเห็นภาพกันเกลื่อนตาทราบไหมคะว่ามีการวิจัยรวบรวมผลงานที่บ่งบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้ากับโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนั้นมีความสัมพันธ์กันนะคะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรธนารัตน์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าผลงานจากทีมไทยและออสเตรเลียทบทวนงานวิจัยทั่วโลกอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์อภิมานเพื่อประเมินความสัมพันธ์ของการสูบบุหรี่สูบบุหรี่ไฟฟ้าและปัญหาหัวใจและหลอดเลือดเผยแพร่ในวารสาร Tobacco Induced Diseases เดือนกันยายน2025บอกว่าการสูบบุหรี่นั้นสัมพันธ์กับปัญหาหัวใจและหลอดเลือดอย่างแน่นอนโดยทราบกันมานานแล้วโดยในงานวิจัยนี้พบว่าเพิ่มความเสี่ยงถึง 1.57 เท่าในขณะที่การสูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นก็พบว่าทำให้เสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดมากกว่าการไม่สูบบุหรี่ 1.31 เท่าและหากสูบทั้งบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าความเสี่ยงก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็น 1.67 เท่านะคะเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่บุหรี่ไฟฟ้าขายกันดาดเดินแล้วก็มีเยาวชนวัยรุ่นวัยทำงานทั้งหญิงทั้งชายสูบกันมากถือเป็นภัยคุกคามสุขภาพที่จำเป็นต้องควบคุมป้องกันอย่างจริงจังด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่สามารถติดตามทาง TikTok ด้วยก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจเปิดใจรับแสงธรรมร่มธรรมร่มใจทั้ง Facebook และ YouTube เชิญติดตาม Mass ได้นะคะ

ักบริหารที่เก่งเวลาจะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเขาจะไม่ถามความเห็นคนที่เขารู้ว่าจะมีท่าทีเห็นด้วยแต่เขาจะถามคนที่มีความเห็นแตกต่างเพื่อเก็บเกี่ยวเอาแง่มุมด้านลบทุกแง่ทุกมุมมาใช้ประโยชน์ด้วยการหามาตรการรองรับให้สอดคล้องและเหมาะเจาะ

0: กับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อได้ดำเนินการไปแล้วว
1: ันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญลิ้มรสความอร่อยจากเปรูสู่ร้านมิรามิรานะคะเป็นร้านอาหารเปรูแท้ๆที่จะพาคุณไปสัมผัสรสชาติที่หาทานได้ยากในไทยร้านมิรามิราความอร่อยจากเปรูขวามือก่อนทางขึ้นอาคารจอดรถมีโชคพลาซ่าเปิดบริการตั้งแต่เที่ยงวันจนถึง3ทุ่มนะคะปิดวันอาทิตย์ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทางเฟซบุ๊กสุขดีที่เชียงใหม่
2: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
5: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
2: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
5: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
2: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเวลา
5: คราฟแฟลตจากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
2: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
5: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
2: From passion to creation
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2: การเวลา
5: คราฟช็อกโกแลต
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม
6: ่เมืองแห่งการเรียนรู้
7: เรียนรู้สู่มีมรดกโลก
6: ตรจเชียงใหม่เมืองแห่งการเรียนรู
2: ้วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพระธาตุคู่เมืองเชียงใหม่หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าทางจิตวิญญาณของชาวล้านนาตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,046 เมตรนอกจากจะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทแล้วยังเป็นจุดชมวิวสำคัญที่สามารถมองเห็นเมืองเชียงใหม่ได้แบบพาโนรามา
0: ตามตำนานเล่าว่าในปีพุทธศักราช1912พระยากืนาทรงนิมนต์พระสุมนะเถระมาจากเมืองปางจาพร้อมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุซึ่งต่อมาได้แสดงปาฏิหาริย์แยกออกเป็นสององค์องค์หนึ่งประดิษฐานที่วัดสวนดอกส่วนอีกองค์ถูกเชิญขึ้นสัปปะคับหลังช้างมงคลเพื่อเสี่ยงทายสถานที่ประดิษฐานช้างเดินขึ้นดอยสุเทพหยุดพักหลายจุดจนถึงยอดดอยร้องแส่น3ครั้งเดินประทักษิณ3รอบแล้วคุกเข่าลงพระยากืนาจึงโปรดให้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุณที่นั้นแล้วก่อสร้างเจดีย์ครอบไว้กลายเป็นพระธาตุดอยสุเทพในปัจจุบันด้วยเหตุนี้จึงมีข้อปฏิบัติสำคัญคือห้ามใส่รองเท้าและสตรีไม่เข้าใกล้บริเวณองค์พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพคือสถานที่ที่ผสานทั้งศรัทธาประวัติศาสตร์และความงดงามทางธรรมชาติไว้อย่างสมบูรณ
8: ์อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
4: คุณผู้ฟังคะด้วยความปรารถนาดีจากกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ฟังคะทุกวันที่31พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลกโดยในปี2569นี้ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์ว่าหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดนิโคตินเสพติดจนตายเป็นการเปิดเผยความจริงที่เจ็บปวดของสารนิโคตินเพื่อหยุดยั้งความเชื่อผิดๆว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือนิโคตินไม่มีอันตรายนิโคตินเป็นสารเสพติดสารพิษรุนแรงที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินเป็นสารเสพติดหลักที่เป็นต้นเหตุของอันตรายคำว่าเสพติดขยายความว่าการเสพติดทำให้เลิกยากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่เต็มที่ส่งผลกระทบต่อความจำการเรียนรู้และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะวิตกกังวลการหุนหันพลันแล่นและอารมณ์รุนแรงกับประเด็นรณรงค์ที่ว่าจนตายขยายความต่อไปว่าบุหรี่ทุกชนิดมีสารพิษเสพติดอันตรายก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและนำไปสู่ความตายจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก่อให้เกิดความจนและเมื่อเจ็บป่วยจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็จะยิ่งเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายไปกับการรักษาการเดินทางและการขาดรายได้ซึ่งในแต่ละปีรัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการสูบบุหรี่สูงถึง 87,250 ล้านบาทต่อปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนหน่วยงานรัฐเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนร่วมกันหยุดยั้งเยาวชนจากยาเสพติดและร่วมกันสร้างความตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกรูปแบบไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของกลยุทธ์อุตสาหกรรมยาสูบอันจะนำไปสู่ความยากจนและความตายจากการเสพติดนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบและผลิตภัณฑ์นิโคตินทุกรูปแบบค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
9: Your happiness, our happiness, Mass FM

0: ชียงใหม่
1: ตัวอย่างของความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นรูปธรรมค่ะบริษัท East Japan Railway ได้เซ็นสัญญาสร้างรถไฟหัวกระสุนที่จะเชื่อมต่อระหว่างโตเกียวและนากาโนะให้ทันการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวในปี1998แต่โชคกลับไม่เข้าข้างพวกเขาเนื่องจากอุโมงค์ที่จะเจาะผ่านภูเขานั้นมักจะมีน้ำเข้ามาอยู่ตลอดเวลาทางบริษัทจึงได้นำทีมวิศวกรผู้มีค่าตัวสูงลิ่วที่มาพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาที่ดีเยี่ยมหลังจากที่บรรดาวิศวกรมาถึงพวกเขาก็ทำการวิเคราะห์ถึงปัญหาเริ่มวางแผนการที่จะสร้างระบบระบายน้ำราคาแพงพร้อมทั้งระบบท่อระบายน้ำที่จะเบนทางน้ำออกจากอุโมงค์แต่วันหนึ่งช่างซ่อมบำรุงผู้หิวกระหายกลับค้นพบวิธีการแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังโน้มตัวลงมาเพื่อที่จะดื่มน้ำอึกใหญ่ภายในอุโมงค์เขาค้นพบว่าน้ำในอุโมงค์นั้นมีรสชาติดีเยี่ยมยิ่งกว่ารสชาติของน้ำดื่มบรรจุขวดที่พวกเขามีในถุงอาหารกลางวันซะอีกเขาบอกกับเจ้านายว่าเราควรจะนำน้ำจากอุโมงค์นี้ไปบรรจุขวดและขายเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีคุณภาพสูงและนี่ก็คือจุดกำเนิดของน้ำดื่มตราโอชิมิสึที่เริ่มมีจำหน่ายอยู่ในเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติในชานชลาค่ะและเริ่มที่จะส่งขายตามบ้านในภายหลังด้วยเกิดเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลกลับมาเป็นผลกำไรที่มากเหลือขนานับนี่เป็นอีกสถานการณ์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้นิยมพาณิชย์ขอแนะนำค่ะเปิดเทอมนี้ต้องมี Acer Chromebook คู่ใจจะงานหรือโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับการใช้งานได้ทั้ง Canva และ Gemini ดาวรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึงพันส่วนสาวก Apple พลาดไม่ได้ค่ะ MacBook Mio ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ 4,000 บาทหรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทเท่านั้นค่ะเปิดเทอมใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องแวะมาที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย
0: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึงพันค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะเลือกดาวหรือผ่อนสบายสบายลงทุนครั้งเดียวคุ้มได้ยาวๆคุ้มครบจบประหยัดต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
3: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่ฟิน

0: และควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ ForaBeeมีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperlis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: ForaBee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ ForaBee ดูแลสุขภาพที่ ForaBee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: นและ ForaBee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9ตันติยานันการ์เมนต์โรงงานผลิตเสื้อผ้าส่งออกทั้งในและต่างประเทศด้วยคุณภาพที่แบรนด์ชั้นนำยอมรับกว่า40ปีรับออกแบบและผลิตเสื้อตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็น

ราคาและกับวันนี้ยังมีอีกหลากหลายดีไซน์ที่ทันสมัยทั้งเสื้อผ้าฝ้ายเสื้อลำลองที่ใครๆก็ประทับใจสวมใส่สบายและราคาไม่แพงติดตามเลือกได้ทางเพจตันติยานันมั่นใจในคุณภาพการผลิตจากโรงงานตันติยานันการ์เมนต์ถนนเชียงใหม่แม่โจ้0532624822

0: คุณผู้ฟังคะวันนี้มาเรียนรู้ในความหมายของคำว่าวิสาขบูชาอันหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือน6วิสาขบูชาย่อมาจากว่าวิสาขปูรณะมีบูชาแปลว่าการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะถ้าปีใดมีอธิกมาสคือมีเดือน8 2หนก็เลื่อนไปเป็นกลางเดือน7ความสำคัญของวันนี้เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติคือเกิดได้ตรัสรู้คือสำเร็จได้ปรินิพานคือดับเกิดขึ้นตรงกันทั้ง3คราวคือเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์กับเทวทหะเมื่อเช้าวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีและเหตุการณ์ต่อมาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเมื่อพระชนมายุ35พรรษาณใต้ร่มไม้สีมหาโพธิ์ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาเสนานิคมในตอนเช้ามืดวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีหลังจากออกผนวดได้6ปีปัจจุบันสถานที่ตรัสรู้แห่งนี้เรียกว่าพุทธคยาเป็นตำบลหนึ่งของเมืองคยาแห่งรัฐพิหารของอินเดียและหลังจากตรัสรู้แล้วได้ประกาศพระศาสนาและโปรดเวไนยสัตว์45ปีเมื่อพระชนมายุได้80พรรษาก็เสด็จดับขันธปรินิพานเมื่อวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงณสาละวโนทยานของมัลลกษัตริย์เมืองกุสินาราแคว้นมัลละซึ่งปัจจุบันอยู่ในเมืองกุสินคระแคว้นอุตรประเทศประเทศอินเดียซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ยิ่งที่เหตุการณ์ทั้ง3เกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่างกันนับเวลาหลาย10ปีแต่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน6ดังนั้นเมื่อถึงวันสำคัญเช่นนี้ชาวพุทธทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตจึงได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาพระพุทธองค์เป็นการพิเศษเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าผู้เป็นดวงประทีปของโลก
1: Mass FM Your Happiness Our Happiness Mass FM ลูกเราใกล้เข้าโรงเรียนแล้วแม่กังวลจังไม่รู้จะเลือกโรงเรียนไหนดีที่จะดูแลเอาใจใส่เขาได้เหมือนเรา
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ค่ะอาจารย์วารีรู้ว่านักเรียนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้คิดหรือชอบในสิ่งเดียวกันดังนั้นทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเราเริ่มจากแนวคิดที่เอานักเรียนเป็นศูนย์กลางทั้งหลักสูตรและโปรแกรมการเรียนที่ให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจห้องเรียนและอุปกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนให้รองรับกับยุคสมัยและคุณครูที่พร้อมรับฟังและพร้อมซัพพอร์ตนักเรียนอยู่เสมอบางคนอาจจะคิดว่าโรงเรียนวารีเชียงใหม่ไม่ใช่โรงเรียนที่ดีที่สุดไม่ใช่โรงเรียนที่เก่งที่สุดแต่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เป็นโรงเรียนที่พยายามเข้าใจนักเรียนมากที่สุดเหมือนตลอด20ปีที่ผ่านมาค่ะ
1: เรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
3: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ถนนมหิดลและโรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2
1: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook วารีเชียงใหม่ School และวารี Kindergarten School
3: สอบถามข้อมูลโรงเรียนวารีเชียงใหม่053-140-232และโรงเรียนอนุบาลวารี053-241-163
1: มาเป็นครอบครัววารีด้วยกันนะ
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี้
4: กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
4: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
4: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศครีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
4: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนม
6: มสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
7: มนน
8: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ
1: Your happiness our happiness mass f

0: ามท่าทีในมาตรการเฝ้าระวังของประเทศไทยที่มีต่อเชื้ออีโบลานะคะล่าสุดทางนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่3ทับ2569เปิดเผยพลังการประชุมว่าสถานการณ์โรคอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและยูกันดามีความรุนแรงขึ้นขณะที่ประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวังหากเฝ้าระวังได้ดีก็น่าจะไม่มีการหลุดของเคสเข้ามาแต่ถ้ามีเคสหลุดเข้ามาแล้ววินิจฉัยช้าก็จะเกิดเคสที่มากขึ้นในประเทศไทยได้ซึ่งปัจจุบันนะคะมีคนเดินทางมาจาก2ประเทศนี้เข้าไทยด้วยเที่ยวบินแบบต่อเครื่องเฉลี่ยวันละประมาณ 5-7 รายเพราะตอนนี้ไม่มีเที่ยวบินตรงเข้าไทยแต่ใน2วันที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เดินทางมากขึ้นเป็น10รายขึ้นไปสูงสุด19รายที่ประชุมมีมติยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคอีโบลาสำหรับผู้เดินทางมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและประเทศยูกันดาด้วยเปลี่ยนจากมาตรการรายงานตัวและสังเกตอาการในเวลา21วันเป็นกักตัว21วันโดยมีผลทันทีในเที่ยวบินที่กำลังเข้ามาหลังพบจำนวนผู้เดินทางเข้าไทยเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องและมีบางส่วนไม่ความร่วมมือในการติดตามตัวประมาณ 2-3 รายมีการเปลี่ยนสถานที่พักเปลี่ยนโรงแรมหลายที่เป็นภาระในการติดตามและมีโอกาสหลุดได้ที่ประชุมจึงมีมติให้ยกระดับมาตรการโดยผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวจะต้องเข้าสู่กระบวนการกักตัว21วันทันทีตั้งแต่เดินทางถึงประเทศไทยแม้ไม่มีอาการป่วยซึ่งกรมควบคุมโรคจะเป็นผู้จัดสถานที่กักกันโรคให้ในช่วงแรกโดยเบื้องต้นใช้พื้นที่ภายในกรมควบคุมโรคสถาบันบำราศนราดูรเป็นสถานที่รองรับโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลรายวันแต่กรณีที่มีอาการป่วยก็ต้องเข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาลส่วนค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าหน่วยงานจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แต่หลังจาก72ชั่วโมงไปแล้วผู้ที่เดินทางรับทราบแล้วก็ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดแต่หากว่าเป็นส่วนของคนไทยก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายถามถึงการคัดแยกผู้เดินทางในเที่ยวบินเดียวกันแต่บางคนอาจจะไม่ได้มาจาก2ประเทศที่กำหนดนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปบอกว่าเนื่องจากไม่มีเที่ยวบินตรงจาก2ประเทศดังกล่าวเป็นการต่อเครื่องประเทศอื่นแต่ในการประเมินความเสี่ยงตอนนี้เราจะให้กักกันโรคเฉพาะผู้ที่เดินทางจาก2ประเทศที่กำหนดส่วนผู้เดินทางร่วมเที่ยวบินในประเทศอื่นไม่ต้องกักกันโรคซึ่งมาตรการปัจจุบันก็ยังไม่มีการห้ามเดินทางเข้าประเทศจากคองโกและยูกันดาโดยกระทรวงสาธารณสุขจะประเมินสถานการณ์เป็นระยะหากสถานการณ์คลี่คลายหรือจำนวนผู้เดินทางลดลงอาจจะมีการปรับมาตรการอีกครั้งในอนาคตทั้งนี้นายแพทย์สมฤกษ์บอกว่าเราจะประเมินการจากควบคุมเนื่องจากผู้เดินทางเข้ามาไม่ให้ความร่วมมือและมีจำนวนมากขึ้นคาดว่าจะตามไม่ได้หมดจึงควรให้มีการกักตัวส่วนมาตรการจะคงอยู่นานแค่ไหนจะต้องประเมินอีกครั้งหนึ่งส่วนในกรณีที่ไม่ความร่วมมือจากผู้เดินทางในการเฝ้าระวังติดตามอาการป่วย21วันทางรองอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าเบื้องต้นพบว่าหลังจากที่ผู้เดินทางสังเกตอาการเองที่โรงแรมพบว่าเขาไม่ได้เข้าพักโรงแรมตามที่แจ้งไว้หลังจากนั้นก็เพิ่มมาตรการด้วยการจัดรถไปส่งที่โรงแรมแต่ก็ยังพบปัญหาว่าโรงแรมเริ่มไม่อยากรับผู้เข้าพักที่มาจากพื้นที่เสี่ยงจากปัญหาและสถานการณ์โรคประเมินว่าประเทศไทยจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นหากไม่มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นจึงเพิ่มมาตรการเป็นกักกันโรคในสถานกักกันส่วนผู้เดินทางที่เข้ามาก่อนหน้าติดตามตัวได้ทุกคนแล้วแต่ก็ทำได้ค่อนข้างลำบากมากต้องใช้ทรัพยากรเจ้าหน้าที่เยอะแต่ทั้งหมดไม่มีอาการป่วยจึงไม่ต้องติดตามผู้สัมผัสกับผู้เดินทางรายนั้นๆทั้งนี้ยอดรวมผู้เดินทางจาก2ประเทศดังกล่าวเข้าประเทศไทยสะสมราวๆ100รายและจะมีเดินทางเข้ามาอีกค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่ ร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: โฟราบีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
0: คุณผู้ฟังคะผลิตภัณฑ์จากฟอร์บีวันนี้ขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อจัดการปัญหาผิวของสาวๆได้อย่างตรงจุดนั่นคือ Honey Plus Royal Condyceps Serum ซึ่งมีสารสกัดจากถังเช่าสีทองและน้ำผึ้งแท้ธรรมชาติเอาอยู่ค่ะทั้งริ้วรอยจุดด่างดำและผิวที่หมองคล้ำเนื้อสัมผัสที่บางเบาซึมง่ายไม่เหนียวเหนอะหนะดังนั้นจึงใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้นผิวที่แพ้ง่ายด้วยอย่าลืมนะคะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ
2: ฟอร์บีผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่งกาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ริงจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: วันนี้คงต้องลากันไปขอบคุณจากใจศรีสุดาชวชาติ Mass FM และเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: Mass FM Mass FM ความสุขของคุณความสุขของเรา

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569ประเทศไทยเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
8: ่ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยพลานิว 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแอคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะพลานิว 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
10: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
14: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
13: ่
14: ะ
13: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
14: ว้าว
13: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
15: You're listening.

0: ฉันไหม
1: อากาศดีๆกับเช้าของวันศุกร์นะคะและศุกร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมด้วยค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีและต้อนรับเข้าสู่วันทำงานส่งท้ายก่อนสิ้นเดือนกันนะคะฟังเพลงเพราะได้กันเหมือนเดิมกับเช้านี้ที่อากาศดีมากๆเลยทีเดียวมองไปทางดอยสุเทพนะตอนเช้านี้นะก็มีทะเลหมอกเบาๆให้เราได้เห็นกันแล้วก็เป็นหมอกฝนด้วยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เชียงใหม่เราเจอฝนถล่มกันหนักหน่วงหลายจุดหลายโซนมากๆเลยทีเดียวน่าจะตกแบบทั่วๆแล้วก็มาตอนกลางคืนมาตอนแบบประมาณดึกๆ กันเลยทีเดียวค่ะก็ทำให้หลายจุดหลายพื้นที่ก็เรียกว่าน้ำท่วมขังกันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสุก29พฤษภาคม2569ค่ะเริ่มต้นกับเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์กับอากาศดีๆและ Nursery Sa เป็น Original Version กับอากาศดีๆด้วยนะเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันในเช้านี้เหมือนเดิมกับเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะฟังเพลงเพลินๆกันไปพร้อมกับการทำงานด้วยและที่สำคัญคือก็ส่งท้ายเดือนพฤษภาคมพรุ่งนี้วันเสาร์มาเรือนก็วันอาทิตย์ค่ะประเดิมวันจันทร์หน้าวันที่1มิถุนายนก็เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและภารกิจพรุ่งนี้สำหรับการเตี่ยวขึ้นดอยก็หวังว่าฝนคงจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับหลายๆคนที่มีจิตใจมุ่งมั่นในการที่จะเตี่ยวขึ้นดอยพรุ่งนี้เตรียมพร้อมร่างกายและพกร่มกันด้วยเมื่อคืนนะคะชุมชนช่างเคียนได้ข่าวว่า7ยอดนิมมานและก็ถนนเส้นห้วยแก้วมีน้ำจากดอยสุเทพลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็ฝนตกแบบหนักหน่วงมากๆเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังน้ำท่วมขังกันไปแต่ก็โชคดีที่มา

ไวแล้วก็ไปไวมากๆไม่มีเช้านี้ไม่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมขังในหลายๆจุดแต่อย่างใดก็ขับขี่สบายๆกับการทำงานกันด้วยนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับศุกร์29พฤษภาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือบ้านเรามีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมรสุมพาดผ่านประเทศลาวตอนบนเข้าสยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนเยอะเอาเรื่องเหมือนกันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.1 องศาและสูงสุดเมื่อวาน 35.6 องศาเซลเซียสนั่นเองค่ะนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเราก็ถือว่าเป็นอากาศดีๆสบายๆนั่นเองก็หลายคนชอบอากาศแบบนี้นะแต่บางคนก็บอกว่าเช้ามานี่มาพร้อมกับอาการแบบฟึดฟัดไม่สบายเพราะว่ามาพร้อมกับอากาศภูมิแพ้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพและการเดินทางกันด้วยนะคะมาถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันบ้างวันนี้วันสุดท้ายของการลงทะเบียนแล้วค่ะจนถึง4ทุ่มของวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนด่วนๆเลยเพราะว่าสิทธิ์ยังเหลือเยอะนะไม่ได้เหลือแค่หลักแสนตอนนี้สิทธิ์ทั้งสิทธิ์ของคงเหลือในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสรอบนี้4,237,092สิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กลัวว่าตัวเองจะลงไม่ได้คือคนที่ลงตั้งแต่วันแรกคือ25พฤษภาคมไม่ใช่กลัวว่าลงไม่ได้นะแต่ว่าด้วยความที่เรารู้ว่าสิทธิ์เขาให้ค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าอาจจะกลัวล่มบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วบางคนเขาก็พร้อมอยู่แล้วด้วยความที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แค่เข้าไปกดจึ๊กๆเท่านั้นก็ได้สิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ไปลงทะเบียนได้คุณสมบัติของผู้รับสิทธิ์ในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีบัตรประจำตัวประชาชนคนไทยเท่านั้นค่ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียนไม่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลังณวันที่18พฤษภาคมและไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1-5 และโครงการคนละครึ่งพลัสกันด้วยแล้วก็ส่วนในคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งพลัสในรอบนี้ก็คือส่วนหนึ่งเป็นคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วแล้วก็ไปลงทะเบียนซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้รับสิทธิ์ได้สวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วก็เอาแค่นั้นแหละนะจะได้เฉลี่ยจะได้ใช้กันแบบสบายๆกันละกันวันนี้สิทธิ์ยังคงเหลือ4ล้านกว่าใครที่ยังไม่ได้ลงก็ลงกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันค่ะกับชั่วโมงยามเช้าของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้บ้างกันละกันไม่ค่อยจะหยิบเพลงนี้มาเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันบางทีคนถามก็ต้องการคำตอบนะอยากถามก็ตอบอยากตอบก็จะต้องถามมาจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่นะคะ

อยากให้โลกแคบลงจะได้ใกล้กันมากขึ้นนะคะแต่จริงๆในโลกนี้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินกว้างชนิดที่ไปไม่ทั่วแน่นอนทั้งโลกแหละนะประเทศไทยเองยังไม่ทั่วเลยเชียงใหม่เองก็ยังไม่ทั่วเลยเพราะฉะนั้นโลกเรากว้างมากแต่อยากจะแคบลงมาอยู่ใกล้เธอนะคะงานของเบลสุพลค่ะอยากให้โลกแคบลงพี่เบิร์ดก่อนนั้นอยากถามก็ตอบการนาฬิกากับ30นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์พรุ่งนี้และค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งเดียวในโลกกับพิธีสืบสานตำนานประเพณีเลี้ยงดงบวงสรวงปูแสย่าแสประจำปี69นะคะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนชอบไปแล้วก็ไปร่วมงานกันไปดูกันปีที่แล้วได้ข่าวว่ามีดราม่านะแต่ปีนี้มาดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างส่วนตัวนี้ไม่ดูไม่เคยดูเวลาคริสต์ก็มีกิจกรรมก็คือจะดูแค่ภาพข่าวแต่ว่าไม่ดูคลิปไม่ดูอะไรคือกลัวจริงๆคุณผู้ฟัง30พฤษภาคมพรุ่งนี้ใครสนใจก็ไปตั้งแต่ 7:00 น.ที่ศาลปู่แสะย่าแสะบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคำนั่นเองกับพิธีเลี้ยงดงพรุ่งนี้คลิปมาเต็มที่แน่นอนใครที่ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะมาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ไปไหนสบายใจขับง่ายสบายทุกเส้นทางกับคันนี้ประหยัดตัวจริงเลยค่ะสายประหยัดต้องชอบกับ Yaris Active ข้อเสนอสุดคุ้มเลือกได้ตามสไตล์ทางเลือกที่1ค่ะดอกเบี้ยพิเศษ 0% พร้อมประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ผ่อนต่ำเริ่มต้นเพียง 4,797 บาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1Toyota Care PHYD และทางเลือกที่3นะคะToyota ขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันค่ะรับค่าน้ำมันมูลค่าสูงสุด 20,000 บาทด้วยขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่า 12,000 บาทขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรเมื่อเขาเช็คระยะตามกำหนดนะคะสายเดินทางก็ต้องชอบคันนี้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังกับ Hilux Travo และความประหยัดของ Hilux Revo กันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เขามีโปรโมชั่นพิเศษรออยู่มากมายและสายที่ชอบชื่นชอบในการดัดแปลงนะคะสามารถทำธุรกิจได้หลายอย่างกับไพลักแชมนั่นเองค่ะจะเป็นร้านขายของต่างๆนานาเป็นฟู้ดทรัคได้หมดเลยทีเดียวหรือว่าบางคนอาจจะเป็นโมบายออฟฟิศนะมินิมอลหรือว่าจะเป็นร้านกาแฟได้หมดเลยทีเดียวดัดแปลงได้ตามการใช้งานของคุณสนใจแบบไหนToyota เชียงใหม่เรามีครบพร้อมดูแลคุณนะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยค่ะคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะหวานๆกันบ้างฝันหวานไอจูบจากออกา

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio Shop.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
1: มามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติ

0: ุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด

ู่ครึ่งหลังของเรานะคะกับเพลงสากลกันค่ะเริ่มต้นกับ Elegant Graces เพลงนี้กับ Do You Know Ping Pong Song นะคะและก่อนนั้นมี Fight For Fighting ด้วยกับ Superman Is Not Easy ไม่มีอะไรที่ง่ายเกินไปและไม่มีอะไรที่ยากเกินความสามารถคือว่าคนเราเก่งนะคะก็จะขุดความสามารถความอดทนความพยายามของตัวเองทำทุกอย่างให้สำเร็จได้ผ่านมาจะ5เดือนของปีนี้กันแล้วด้วยคุณผู้ฟังเดือนหน้ามิถุนายนซึ่งเป็นเดือนที่6และอยู่ในช่วงของกลางปีกันด้วยค่ะช่วงนี้ก็กลางปีแหละเพียงแต่ว่าเดือนหน้าจะเป็นหมดครึ่งถ้าเกิดหมดเดือนหน้ามิถุนายนก็จะหมดครึ่งแรกของปีแล้วนะใครที่แพลนอยากจะทำโน่นทำนี่ไว้ยังไม่ได้ลงมือทำให้กำลังใจทำได้นะวันนี้ถ้าเกิดไม่ทำก็ไม่เกิดผลสิ่งที่เราต้องการมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นก็ตั้งอกตั้งใจทำให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานกันละแต่นะคะอยู่ด้วยกันในเช้านี้ค่ะคุณฟังมาเติมเต็มความสุขดีๆให้คนได้เลือกกันกับสินค้าดีที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่กำลังอยากจะทำบ้านต้อนรับฝนกันเมื่อคืนนี้ฝนตกช่ำหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวแล้วก็บางบ้านเดี๋ยวจะมีปัญหารั่วซึมต่างๆเพราะว่าฝนตกเยอะนี่เลยค่ะมาเลือกสินค้าดีด้วยกันได้ที่ Golden House นะคะครบหลากหลายให้บ้านคุณและช่วงนี้ค่ะในช่วงกลางปีจัดโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่ด้วยนะคะนั่นคือเมกะเซลนั่นเองค่ะคุณผู้ฟัง Mid Year Mega Sale โปรปังกลางปีรอคุณอยู่ที่ Golden House ไปช็อปกันได้สินค้าลดราคาทุกมุมเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะดูแลบ้านมุมไหนก็มีสินค้าคุณได้เลือกเยอะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือว่าจะเป็นการดูแลบ้านสร้างบ้านได้เต็มที่เลือกได้สุดๆเลยทีเดียวค่ะและเพย์เดย์ต้อนรับส่งท้ายปลายเดือนนะคะมาช็อปสินค้าให้ลดราคาอย่างถูกใจกันได้ที่ Golden House นะคะผ่อนคุ้ม 0% นั้นสูงสุด10เดือนจ่ายผ่านบัตรเครดิตของ TTB Golden House ลดเพิ่มอีก 3% ค่ะจัดเต็มความคุ้มเหมือนเดิมซื้อเหมือนคืน 2,000 เมื่อช็อปสินค้าทั้งร้านครบตามเงื่อนไขรับสิทธิพิเศษสมาชิก Golden Club ใช้500คะแนนแลกรับคูปองแทนเงินสด50บาทและ800คะแนนแลกรับคูปองส่วนลดน้ำมันบางจาก100บาทด้วยค่ะและเมื่อซื้อสินค้าวัสดุตกแต่งบ้านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองแทนเงินสดหรือบัตรกำนันทองสูงสุด 5,000 บาทรับคูปองลดเพิ่มมูลค่ารวม1,500 บาทเมื่อกดเป็นเพื่อนเราที่ LINE Official ของ Golden House นะคะพร้อมให้บริการเสมอครบหลากหลายให้บ้านคุณค่ะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและที่สาขาฝางด้วย Call Center 1160 Shop Online ผ่าน Application Click and Collect สบายใจช็อปได้ที่ Golden House เปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาเรียนไฟเพลงนี้บ้างกับ This Love ค่ะ

พลงใหม่ล่าสุดของ Bruno Mars นะคะคุณฟังนี่คือ Judge Myแต่แป๊บเดียวตอนนี้เวลาจะหมดแล้วค่ะจะ10นาฬิกาแล้วด้วยนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงเช้าๆของวันศุกร์ของเราทำงานด้วยความสุขกันค่ะปลายเดือนแบบนี้ก็ต้องแฮปปี้กันนิดนึงเพราะว่าในส่วนของเงินเดือนก็จะได้บางคนนี่ได้มาตั้งแต่25 26ซึ่งแต่ละที่ก็แตกต่างกันไปแต่ที่แน่ๆทำงานกันมาตลอดทั้งเดือนแล้วก็ต้องให้โบนัสดีๆกับตัวเองด้วยความอร่อยแล้วก็อีกหลายๆอย่างและเดือนหน้าก็เตรียมพร้อมในการใช้สิทธิ์ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเหลือ4ล้านสิทธิ์รีบลงทะเบียนด่วนๆวันนี้วันสุดท้ายถึง4ทุ่มเท่านั้นนะคะส่งท้ายกันก่อนด้วย Halsey เพลงนี้กับ Too Sweet ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ DJ จุนกลับมาเจอกันรอบบ่ายนะคะทำงานด้วยความสุขค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเชิญชวนอุดหนุนสินค้าไทยช่วยไทยครั้งที่5ครั้งสุดท้ายพร้อมกันทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าที่ผ่านมาการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนไปแล้วกว่า 24.5 ล้านบาทและสร้างยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.8 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจนำสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าจำเป็นรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพร้อมกันในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยดันเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพควบคู่ไปกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในชุมชนอย่างทั่วถึงจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
8: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
9: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
10: ไปหาหมอเธออ
11: ืมไม่อ่ะ
10: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
12: เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ท D-Max ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: You're listening. 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย

ความเหงามันทำร้ายได้ด้วยแต่ความเหงามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นเพื่อนที่อยู่กับเราเวลาที่เราจะได้อยู่กับตัวเองแล้วก็นั่งทบทวนพิจารณาแล้วก็คุยกับตัวเองนะครับคุณผู้ฟังนี่คือเพลงเพราะอีกเพลงนึงนะ

จากเรียกว่าศิลปินรุ่นทายาทแล้วนะฮะเป็นรุ่นที่สืบเนื่องสืบต่อมานะฮะจากรุ่นพ่อรุ่นแม่พูดซะอย่างนี้เลยนะก็เป็นเป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นจริงๆฮะจากน้องทิกเกอร์นั่นเองครับกับเพลงที่ชื่อว่าแค่ใครคนหนึ่งนะและก่อนหน้านั้นก็น้องเจ้านายฮะแน่นอนครับแหมนะฮะก็ต้องได้รับเรียกว่าได้รับสิ่งดีๆจากคุณพ่อคุณแม่หมดเลยนะฮะร้องเพลงก็เพราะด้วยนะฮะเรียกว่าทุกอย่างครบจริงๆครับสำหรับน้องเจ้านายกับเพลงที่ชื่อว่าอกหักนะฮะแล้วก็ต้นชั่วโมงครับเริ่มที่ยูวาทีเจแล้วก็กวินดูวานนะครับกับไปเจ็บกับเขาซะให้พอฮะในช่วงเวลาการฟังเพลงเพราะกับเรา10นาฬิกาถึงเที่ยงวันนะครับที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชอัพกับการเติมความสดชื่นให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงกันนะฮะเอาละนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนไทยช่วยไทย plus นะครับรีบๆนิดหน่อยนะฮะเพราะว่าเหลือประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์เท่านั้นเองนะครับสำหรับการลงทะเบียนนะฮะเขาร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับจำนวน30ล้านสิทธิ์นะฮะซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมานะครับณเวลานี้นะฮะข้อมูลล่าสุดช่วงเวลาประมาณ 9:40 นาทีพบว่ายังคงมีสิทธิ์เหลืออยู่ประมาณ4ล้านกว่าสิทธิ์นะครับขณะนี้ยังสามารถลงทะเบียนได้จนถึง 22:00 นคือ4ทุ่มของคืนนี้ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับในการลงทะเบียนแล้วนะฮะ

สำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เราบอกไปแล้วครับว่าวันนี้เรามีมหกรรมโปรนะฮะสินค้านาทีทองวันเดียวครับที่ Global House นะครับโดยเฉพาะใครที่อยากจะได้โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์นะครับมีราคาที่เรียกว่าถูกและประหยัดจากเดิมมากๆนะฮะจากปกติแผงละ 3,990 บาทเหลือเพียงแค่ 2,290 บาทกับแผงโซลาร์เซลล์550วัตต์ดูอัลกลาสนะฮะพลังงานเต็มประสิทธิภาพรับแสง2ด้านและผลิตไฟได้คุ้มค่ากว่าเดิมครับเหมาะสำหรับร้านค้านะฮะหรือว่าบ้านหรืองานติดตั้งประหยัดสายระยะยาวก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้วันนี้วันเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ Global House สินค้ามีจำนวนจำกัดแวะไปกันได้เลยครับและถ้ามีบัตร TTB Global House รับส่วนลดเพิ่มอีก 3% ด้วยและผ่อนคุ้มเปอร์เซ็นต์นานสูงสุดถึง10เดือนนะครับที่ Global House ทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะฮะหรือช็อปทางออนไลน์ก็ที่ globalhouse.co.th นั่นเองครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

มันสดชื่นมากนะครับเพลงนี้พอมาทำโคเวอร์แล้วมันรู้สึกว่ามันได้บรรยากาศการพักผ่อนนะครับผู้ฟังตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเป็นวันหยุดยาวนะครับหลายๆคนก็อาจจะใช้เวลานี้ไปพักผ่อนครับไปตามหาความสุขไปสัมผัสกับธรรมชาติอะไรประมาณนี้ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาฤดูกรีนซีซั่นนะฮะฤดูที่เราจะมองเห็นทุกอย่างเป็นสีเขียวหมดเลยทีเดียวนะครับฤดูฝนเป็นฤดูที่ธรรมชาติจะกลับมาเขียวขจีมีอากาศที่สดชื่นหายใจได้เต็มปอดแค่แล้วก็เหมาะกับการพักผ่อนรวมไปถึงคนก็ไม่หนาแน่นด้วยเพราะช่วงนี้ยอมรับว่าเป็นช่วงโลซีซั่นนะฮะแต่ว่าในปี2026ผมเชื่อว่าฤดูฝนมันไม่ใช่ฤดูโลซีซั่นของเชียงใหม่แล้วแหละน่าจะเป็นอีกฤดูนึงที่คนโหยหาการท่องเที่ยวที่อยากได้ธรรมชาติแบบใกล้ชิดสุดๆไปเลยอะไรประมาณนี้นะฮะอย่างถ้าเกิดว่าอยากจะได้สัมผัสแบบธรรมชาติไอหมอกอย่างเงี้ยนะฮะแน่นอนครับว่าโซนอย่างแม่ริมโซนม่อนแจ่มอย่างเงี้ยนะฮะก็จะมีโอกาสได้ไปชมวิวทิวทัศน์แบบสุดกรีนเลยนะอย่างบนม่อนแจ่มอย่างเงี้ยครับแวะถ่ายรูปสวยๆท่ามกลางดอกไม้แล้วก็พันไม้นานาพันธุ์แล้วก็รวมไปถึงสวนพฤกษศาสตร์ด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปชมธรรมชาติกันได้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แบบสไตล์สโลไลฟ์นะฮะแบบจิบกาแฟริมลำธารนอนฟังเสียงน้ำตกได้อย่างงี้นะฮะแน่นอนครับแถวๆโซนแม่กำปองนะฮะโซนอ๋ออะไรอย่างเงี้ยนะโซนนั้นก็น่าพักผ่อนมากๆครับหรือนะฮะสายแอดเวนเจอร์นี่นะฮะก็จะมีแบบโซนที่เล่นน้ำแกรนด์แคนยอนอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ฟังมีหมดเลยนะฮะเรียกว่าฤดูนี้เป็นฤดูการท่องเที่ยวที่มันได้ธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่งนะครับและแน่นอนครับคุณผู้ฟังวันนี้ตั้งแต่เวลาตอนตีห้าเป็นต้นมานะครับราคาน้ำมันก็ปรับลดลงด้วยนะฮะแก๊สโซฮอล์ปรับลดลงนะฮะ70สตางค์นะครับก็จะมีผลต่อแก๊สโซฮอล์95นะฮะจากเดิมที่ราคา45บาทท้วนๆเนี่ยเหลือลงมาอยู่ที่44บาท30สตางค์นะครับในขณะที่แก๊สโซฮอล์91ครับลดลงมาจาก44บาท63สตางค์เหลือ43บาท93สตางค์ฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะฮะต้อนรับช่วงของวันหยุดยาวปลายเดือนด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงที่เงินเดือนกำลังออกด้วยฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็จะได้จะมีความสุขมากๆเลยทีเดียววันหยุดยาวนะฮะศุกร์เสาร์เอาไม่ใช่ศุกร์เสาร์สิเสาร์อาทิตย์

0: จ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
1: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
0: ่
1: ะ
0: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
1: ว้าว
0: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายสบายแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

นี่แหละฮะคนรอก็ยังคงรอต่อไปนะครับถึงแม้ว่าเธอจะไปมีใครหรือเธอจะมีใครในใจก็ตามทีแต่สุดท้ายคนนี้ยังคงรออยู่ตรงนี้นะครับและนี่คือ1คนตรงนี้ครับจากเพอร์พีชนั่นเองฮะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังครับถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะไปลุยครับไปออกกำลังกายนะฮะไปวิ่งหรือไปทำกิจกรรมนะฮะสำหรับกิจกรรมที่คุณชอบเนี่ยนะครับแต่ว่าแน่นอนครับกิจกรรมทุกกิจกรรมมันก็จะมีจังหวะที่บางทีมันก็

ทำให้เราเนี่ยพลาดนะฮะทำให้เกิดอาการปวดบวมอักเสบนะฮะบวมตามกล้ามเนื้อข้อต่อเอ็นใดๆก็แล้วแต่การขยับนี่ขยับหน่อยมันทรมานมากเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นการขัดจังหวะชีวิตครับจะไปทำกิจกรรมสุดโปรดนี่ก็ไม่ได้เลยนะฮะเพราะมันปวดไปหมดเลยครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเหล่านี้มารั้งคุณอยู่กับที่นะฮะเพราะเรามีตัวช่วยครับอย่าง Planil 2X Gel นะครับตัวยาเจลสูตรเข้มข้นที่มีส่วนผสมของไดคอฟินแอคเอทิลามีนสูงถึง 2.32% นะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดลดการอักเสบจากการบาดเจ็บได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับใช้งานง่ายมากครับแค่คุณทาบริเวณที่มีอาการปวดนี่แหละ2ครั้งด้วยกันครับตอนช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะฮะตัวนี้เจลนั้นจะซึมเข้าสู่บริเวณที่ปวดได้อย่างรวดเร็วนะครับทำให้คุณได้กลับไปใช้ชีวิตและทำกิจกรรมสุดโปรดได้อย่างมั่นใจเลยฮะไม่ว่าจะปวดจากการทำงานจากการขยับร่างกายที่ผิดจังหวะนะฮะคุณผู้ฟังมันทรมานจริงๆเนาะ Planil 2X Gel ครับพร้อมดูแลให้คุณกลับมาลุยได้อีกครั้งหนึ่ง Planil 2X Gel หาซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดยไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพครับกำลังมาแรงทีเดียวนะฮะสำหรับละครเรื่องนี้ลุ้น2ตอนสุดท้ายครับว่าจะจบยังไงครับนี่คือเพลงประกอบละครเรื่องรักหักหลังนะฮะจาก Image ครับเพลงชื่อว่ากลับมาทำไม

คนจะใช่มันใช่ไปนานแล้วล่ะไม่ต้องมารอเวลาให้เสียเวลาไปเป็นปี2ปีหรือบางที10ปีก็มีเหมือนกันนะฮะในบางความสัมพันธ์นะครับขอบคุณในช่วงท้ายกับโรงพยาบาลละนานะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นเจ้าของกิจการนะฮะแล้วก็ต้องการตรวจสุขภาพรายงานนะครับโดยเฉพาะรายงานต่างด้าววันนี้ทางโรงพยาบาลละนาเองนะฮะเราได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการในการตรวจสุขภาพรายงานต่างด้าวจากกระทรวงแรงงานและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับคุณผู้ฟังซึ่งสามารถที่จะไปตรวจสุขภาพในรายการต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพร่างกายและก็จิตใจทั่วไปการตรวจวัณโรคตรวจโรคเรื้อนนะครับตรวจโรคเท้าช้างตรวจโรคซิฟิลิสครับตรวจสารเสพติดแล้วก็ตรวจอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังรวมไปถึงการตรวจหาภาวะการตั้งครรภ์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น2อาคาร A ที่โรงพยาบาลลานาครับ0521347 27นะครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของครอบครัวเราครับเอาละนะฮะฟังเพลงช้ากันมาทั้งชั่วโมงบางคนว่าเศร้าเหลือเกินนะฮะบรรยากาศมันก็อึมครึมอยู่แล้วยังมาเปิดเพลงเศร้าอีกชั่วโมงหน้าเรามาเปลี่ยนจังหวะมาฟังเพลงที่มันพอสนุกหน่อยกันละกัน3เพลงนี้รอคุณต้นชั่วโมงครับ

0: Don't go anywhere
1: เอาละฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับเริ่มต้นที่พี่บี้ของเราฮะอุบะจ้างครับตามมาที่หวานใจผมและรักกว่าใครจากเรนิสราและปิดท้ายที่ทิลลี่เบิร์ดครับกับล้มแชมป์สักครู่หลังข่าวเดี๋ยวเรากลับมาครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning Please listen to the breaking news

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททจับมือเวียดนามแอร์ไลน์ส์เดินหน้าขยายเส้นทางบินใหม่เชื่อมการท่องเที่ยวฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนามนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยททเปิดเผยว่าททได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU กับนายเลหงหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ส์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายการบินระหว่างไทยและเวียดนามไร้รอยต่อความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายผลักดันการเปิดเส้นทางบินใหม่และเพิ่มความถี่เที่ยวบินในหลายเส้นทางสำคัญได้แก่ฮานอยกรุงเทพมหานครโฮจิมินห์กรุงเทพมหานครดานังกรุงเทพมหานครโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การลงนามครั้งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามโดยเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดบริการเที่ยวบินตรงเส้นทางโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคม2569มีจำนวนทั้งสิ้น 219,986 คนส่งผลให้ททเตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์อีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีรวมถึงการทำตลาดภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่จากเวียดนามพร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen up
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
6: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
5: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
6: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
5: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
7: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
8: ืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Uwix
9: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์พื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
10: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
11: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
10: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

จากบี้ธนกฤตนะครับบี้สุกฤตธนกฤตอะไรล่ะบี้สุกฤตนะฮะคุณผู้ฟังนี่คือ3เพลงครับที่ถูกการันตีไว้แล้วว่าจะได้ฟังต้นชั่วโมงนะครับสำหรับในช่วงของวันหยุดยาวนะฮะอีกอันนึงที่อาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนะครับประกาศจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับประกาศเฝ้าระวังเรื่องของพื้นที่เสี่ยงครับตั้งแต่วันนี้จนถึง1มิถุนายนนะฮะอันเนื่องมาจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยกำลังค่อนข้างแรงครับประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็จะทำให้ภาคเหนือนั้นมีปริมาณฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางไปท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่อาจจะอยู่ใกล้ๆเชิงเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับ29จนถึง1มิถุนายนนะฮะก็ติดตามนะครับในช่วงของจังหวัดที่จะเจอหนักๆก็คือเชียงใหม่ของเรานี่แหละนะฮะเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีนะครับไปสนุกกันต่อฮะโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันชวรการวันนี้คือหม้อหุงข้าวฮะ

สแตนบายพี่วัดแล้วก็พี่เบิร์ดครับและนี่คือพริบตานะครับวชิรวารีสถานีดวงจันทร์นะฮะและวันนี้นะครับพาคุณไปที่สถานีรถดีกว่านะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะรถ Toyota นะครับพบกับ Yaris Ativ ฮะขับง่ายสบายทุกเส้นทางพร้อมกับการรับข้อเสนอสุดคุ้มกับการเลือกตามสไตล์คุณครับไม่ว่าจะเป็นทางเลือกที่1ดอกเบี้ย 0% นะครับพร้อมกับประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกที่2ครับผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ 4,797 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมกับฟรีประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และทางเลือกสุดท้ายนะครับทางเลือกที่3กับต้าขับสบายผ่อนคลายค่าน้ำมันรับค่าน้ำมันนะฮะมูลค่า 20,000 บาทให้คุณไปเลยครับคุณผู้ฟังนี่คือ3ทางเลือกที่คุณสามารถเลือกได้นะฮะรับข้อเสนอกับจากเราที่ Toyota เชียงใหม่และพิเศษนะครับเราขยายระยะเวลาการคุ้มครอง TCFR Plus มูลค่าอีก 12,000 บาทและขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรครับเมื่อเข้าเช็คตามระยะที่กำหนดนะฮะโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนเลยนะครับ30มิถุนายนแวะมากันได้นะครับที่โชว์รูมของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลฮะสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองนะครับสาขาจอมทองสาขาฝางและที่สาขาลำพูนนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับที่ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หายูชิงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมหายู Facebook หายูวิก
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

นี่คือไอคนหนึ่งอีกคนหนึ่งนะฮะในวงการนะครับผู้ฟังจากน้องพีพีฮะหรือว่าน้องพีพีเนี่ยมีสไตล์การแต่งตัวที่เรียกว่าแบบเฉียบคมไม่เหมือนใครเลยทีเดียวนะครับผู้ฟังฮะและแน่นอนถ้าเกิดว่าใครนะฮะอยากจะได้แบบว่าการแต่งตัวการมีลุคที่น่ามองมากยิ่งขึ้นครับผู้ฟังหนึ่งในนั้นนะฮะนั่นก็คือทรงผมครับนะฮะการที่เราได้ทรงผมที่ทำปรับลุคให้เราดูดีขึ้นนะฮะทำให้เราดูหน้าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับและหลายคนก็มีความกังวลนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของผมบางอาจจะมีปัญหาเรื่องของศีรษะร้าจากพันธุกรรมนะครับหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับหรือบางคนก็ด้วยสภาพผมอาจจะแบบมันไม่สามารถจะทำเป็นทรงที่มันสวยๆได้นะฮะวันนี้นะฮะเราคืนความมั่นใจและทำให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งนึงกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่คุณผู้ฟังฮะเคยเห็นไหมในคลิปที่เขาใส่วิกผมแล้วเนี่ยนะครับทำให้ดูดีกลายเป็นอีกคนนึงไปเลยนะคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยทางเลือกของคุณมีแล้วนะฮะคุณสามารถไปเลือกวิกผมได้ครับเรามีทั้งวิกผมแท้วิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยได้พบกับความเป็นธรรมชาติที่สุดนะฮะและเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีทั้งในส่วนของทรงผมที่เหมาะสำหรับคุณผู้ชายนะฮะแล้วก็คุณผู้หญิงด้วยนะฮะลองแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมได้เลยนะครับที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับเราเปิดบริการทุกวันครับแวะมากันได้เลยนะฮะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่0918583613ครับให้อยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูนะครับเข้าไปดูวิกผมสวยๆกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่ Facebook ครับไฮยูวิกส์ครับ

คิดนะฮะแล้วก่อนนั้นนู้นจากพลเชษกับ My Magic ครับเดียวเวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณในช่วงท้ายกับ BYD North Star นะครับเติมสีสันกับการเดินทางกับ BYD Atto One นะฮะขับง่ายคล่องตัวพร้อมพาคุณไปสนุกกับทุกเส้นทางตอนนี้เรามี2รุ่นให้คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นไดนามิกราคาเริ่มต้นที่ 429,900 บาทแล้วก็รุ่นพรีเมียมในราคาเริ่มต้นที่ 459,900 บาทขับสนุกใช้ง่ายสนุกได้ทุกเส้นทางนะครับกับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง31พฤษภาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่053 278 555ที่ BYD North Star ทั้ง5สาขาทั้งสำนักงานใหญ่นะครับบนถนนมหิดลตรงแยกสนามบินสาขาราชดำเนินตรงประตูท่าแพสาขามีโชคสันทรายสาขาฝางและน้องใหม่ล่าสุดกับสาขาขวงสิงห์นะครับแวะไปกันได้เลยนะฮะที่ศูนย์บริการของเราแล้วก็โชว์รูมของเรากันด้วยกับ BYD North Star เชียงใหม่ครับหมดเวลาพอดีนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าติดตามวินดี้ฟูซาวแล้ววันจันทร์เราเจอกันในวันหยุดนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีความสุขมากๆกับช่วงวันหยุดพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ครับสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในพื้นที่13จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง1มิถุนายนนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากอุบลราชธานีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีระนองพังงาสุราษฎร์ธานีและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
4: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
5: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
4: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
6: ไปหาหมอมั้ยคะ
7: ไม่อ่ะ
6: ไปหาหมอเธออ
7: ืมไม่อ่ะ
6: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
8: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
11: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
11: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMiu X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
15: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
14: ่
15: ะ
14: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
15: ว้าว
14: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
18: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
19: กำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: เปิดเทอมนี้อัพเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงค่ะเพลงเพราะฟังสบายให้คุณได้ฟังเพลินๆในช่วงเบรกทานมื้อเที่ยงแบบนี้ทานข้าวให้อร่อยเพราะมีเพลงเพราะๆให้ฟังวันนี้ทักทายกันด้วย The Osmond กับเพลง Love Me For A Reason นะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Twiggy กับเพลง Vanillaโอเล่เพลงยอดนิยมของนางแบบสาวตาโตซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดทั้งตัวเองนะคะแล้วก็ทั้งเพลงด้วยตัวเองก็คือหุ่นผอมบางแต่ไม่ดูสุดโสมนะคะตาโตซอยผมสั้นจู๋นะคะก็คือสั้นติดหนังศีรษะเกือบจะติดหนังศีรษะไปเลยนะคะแล้วก็สวยด้วยแล้วก็กลายเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกนะคะทรงทวิกกี้นั่นเองคงจะพอจำกันได้หลายคนอาจจะเคยซอยทรงผมนี้เมื่อตอนยุค70นะคะวันนี้ก็มารำลึกถึงเธออีกทีหนึ่งนะคะทวิกกี้ค่ะกับวานิลาโอเบนะคะประเทศไทยกำลังจะจัดงานใหญ่นะคะตอนนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Bangkok Pride Festival 2026ในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะทักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจเป็นการเดินหน้าครั้งสำคัญที่จะร่วมกันผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระดับโลกในปี2030นะคะ World Pride 2030นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพในการจัดในปี2030ตอนนี้ก็จะจัดเพื่อเซิร์ฟดูก่อนว่าเรามีข้อบกพร่องตรงไหนไม่พร้อมอย่างไรมีอะไรก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นและพอจัดงานใหญ่ระดับโลกเราก็จะพร้อมมูลนะคะก็ลองดูนะคะ31ที่จะถึงนี้ก็จะมีการจัดงานดีขึ้นที่กรุงเทพนะคะขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะคะ
1: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92เมกะเฮิรตซ์
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725599
4: ร้อนร้อนร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
7: สยามทีวี
3: Beautiful Soundเพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร0910725

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คุณซองกู๊ดเมมโมรีวันนี้เป็นเพลงที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะตั้งแต่ปี1969นั่นก็คือเพลงโอเปราดีโอเปราดาของ The Beatles นั่นเองค่ะเพลงนี้เป็นเพลงดนตรีที่นำมาจากสกาแบบจาเมกานั่นเองวลีชื่อเพลงแล้วก็ท่อนฮุกของเพลงนั้นเป็นของจิมมี่สกอตนักดนตรีชาวไนจีเรียนะคะซึ่งเขาก็ขอส่วนแบ่งเครดิตด้วยกับพอลแมคคาร์ทนีย์แต่ว่าเขาไม่ยอมนะคะถกเถียงกันจนทั้งสกอตจิมมี่สกอตก็ลาออกจากวงลาออกจากวงไปช่วงหนึ่งนะคะซึ่งผลประโยชน์นี่มันไม่เข้าใครออกใครจริงๆเลยนะคะแต่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้นะคะในการทำเพลงนี้ยังมียุ่งเหยิงกันเยอะแยะมากมายหลายเรื่องจุกจิกนะคะก็จะเอาให้ดีที่สุดนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเรื่องที่คิดถูกที่พอลแมคคาร์ทนีย์ไม่ยอมให้ได้เครดิตเดี๋ยวเพลงอื่นๆก็จะมีคนมาขอเครดิตด้วยต่างๆมากมายนะคะซึ่งเขาคงจะมีเหตุผลส่วนตัวของเขานะคะเพราะว่า Beatles โด่งดังไม่น้อยเลยนะคะเพลงที่ว่านั้นเราก็จะให้เป็นเพลง Good Song Good Memory วันนี้ให้ได้ฟังกันพร้อมกับนึกถึงวงดนตรีวงนี้ The Beatles นึกถึงการถูในห้องอัดแล้วก็มีนักดนตรีใครต่อใครเยอะแยะแล้วก็ยังมีศิลปินหลายๆคนคาดว่าเพลงนี้ไม่ขึ้นอันดับหนึ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยพยายามที่จะนำไปคัฟเวอร์แต่ว่าการคัฟเวอร์นั้นก็ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าไหร่อยากจะให้เพลงนี้กลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งเขาก็จะได้มีส่วนด้วยที่ในนำไปคัฟเวอร์นะคะแต่ว่าก็ได้เท่านี้นะคะ Oblady Oblada โดย The Beatles Good Song Good Memory วันนี้ค่ะ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะสยามทีวีจัดหนักลดประชุดร้อนแฟชเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะจัดโปรลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือสามารถผ่อนได้โดยไม่มีบัตรเครดิตร้อนขนาดนี้ต้องจัดของมันต้องมีอาทิอินเวอร์เตอร์ของสยามทีวีแอร์เย็นเร็วประหยัดไฟBTU ละไม่ถึงบาทสั่งงานผ่านเสียงหรือมือถือได้ส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงโดยช่างชำนาญงานเครื่องซักผ้าเริ่มต้นเพียง 2,700 กับซักและอบจบในเครื่องเดียวกันเพียง 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูแค่ 3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศเริ่มต้นผ่อนที่46บาททีวี55นิ้วเหลือเพียงแค่ 6,990 บาทและเอาใจนักเรียนนักศึกษาต้อนรับเปิดเทอมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมไอทีที่สุดล้ำจัดโปรลดสูงสุด 40% ครบทั้งมือถือแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กจาก AppleSamsung, Acer และ Asus รวมทั้งแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษสุดลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเก่าแลกใหม่ลดเพิ่ม 5,000 บาทและร่วมฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กตู้เย็นรางวัลรวมทั้งหมด46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะสยามทีวีร้อนนี้ของมันต้องมีค่ะเริ่มแล้ววันนี้ถึง31พฤษภาคม69นะคะโตโยต้าเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วก็สาขาของเราอีก5แห่งนะคะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าแวะชมที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลจัดเต็มดาว 0% หรือดอกเบี้ย 0% พร้อมกับประกันภัยชั้น1และส่วนลดเงินดาวแวะชมรับโปรโมชั่นทุกสาขาของเราค่ะของโตโยต้าเชียงใหม่ที่ลำพูน3แยกเมืองง่าสันป่าตองที่จอมทองและที่สาขาฝางเชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะ053-202-009ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมบริการคุณๆทุกท่านทุกวัน
3: ร้อนๆร้อนยิ่งร้อนขนาดนี้ยิ่งต้องลดสยามทีวีลดประชดร้อนแฟตเซลแรงวันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% นาน24เดือนหรือผ่อนได้ไม่ต้องมีบัตรเครดิตเริ่มต้นเพียงหลักร้อยAir Inverter BTU ละไม่ถึงบาทเย็นเร็วประหยัดไฟสั่งงานผ่านเสียงหรือควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนพิเศษซื้อ Air วันนี้จัดส่งเร็วติดตั้งไวภายใน1ชั่วโมงพร้อมเย็นได้ทันทีเครื่องซักผ้าสะดวกสะอาดราคาสบายเพียง 2,798 บาทหรือซักอบจบในเครื่องเดียวพิเศษ 9,510 บาทตู้เย็น1ประตูเย็นจัดประหยัดไฟ3,770 บาทพัดลมเครื่องฟอกอากาศลมแรงพัดไวช่วยลดฝุ่น PM 2.5 ผ่อนเริ่มต้นแค่46บาทและทีวี55นิ้วเครื่องเสียงภาพคมเสียงชัดสั่งงานได้อัจฉริยะลดประชดเหลือเพียง 6,990 บาทฉลอง46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและตู้เย็นรวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: เปิดเทอมนี้อัปเกรดชีวิตให้เร็วแรงล้ำสมาร์ทกว่าเดิมกับสยามทีวี Back to School มหกรรมสินค้าไอทีสุดล้ำครบทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กและเกดเจ็ตลดสูงสุด 40% พบกับเทคโนโลยี AI จากแบรนด์ชั้นนำช่วยให้เรียนลื่นทำงานไวและสร้างสรรค์ได้มากกว่าเดิมโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเล่นลื่นภาพคมตอบโจทย์ทุกคอนเทนต์โน้ตบุ๊กเดสก์ท็อป all in one ทำงานไวมัลติทัสสบายปรินเตอร์คุณภาพคมชัดทุกงานพิมพ์พร้อมสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตเชื่อมต่อทุกการเรียนทุกไลฟ์สไตล์จาก Apple Samsung Acer Asus และแบรนด์ชั้นนำอีกมากมายพิเศษลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทผ่อน 0% นาน24เดือนเก่าแลกใหม่ลดเพิ่มอีกสูงสุด 5,000 บาทพร้อมของแถมสุดพิเศษอีกเพียบและฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทเร็วแรงล้ำและคุ้มค่าในระยะยาวเริ่มเทอมใหม่อย่างมั่นใจที่สยามทีวี Back to School วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
1: ต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
2: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระหัวข้อหนึ่งที่จะเลือกมาฝากคุณวันนี้ก็คือชื่นชมธรรมชาติไม่ใช่ทำลายธรรมชาติธรรมชาติมีไว้ให้ชื่นชมอย่าไปทำลายแม้ไม่ชอบก็ไม่ควรทำลายเพราะจะแสดงถึงนิสัยที่ไม่ดีก้าวร้าวหยาบกระด้างบางคนชอบทำลายธรรมชาติโดยไม่รู้ตัวเช่นชอบเด็ดดอกไม้ลงมาจากต้นแล้วขยี้ทิ้งบางคนจับผีเสื้อมาเด็ดปีกบางคนชอบสลักชื่อบนโขดหินหรือผนังถ้ำซึ่งเป็นลักษณะของคนที่มีสัญชาตญาณของการทำลายสูงชอบทำลายแม้แต่ธรรมชาติต่อไปคงทำลายได้แม้แต่เพื่อนมนุษย์แล้วใครอยากจะอยู่ใกล้คนแบบนี
1: ้ Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz

วันนี้ฟัง3เพลงเพราะในหนึ่งเดียวนะคะวันศุกร์แห่งชาติเราก็ใจไปข้างหน้าแล้วนึกถึงวันเสาร์แล้วว่าคืนวันเสาร์น่าจะสนุกกว่านี้แต่ว่าจริงๆแล้วสังเกตดูคืนวันศุกร์ก็จะเป็นคืนที่คนทำงานเลิกงานจะช้านิดนึงอาจจะทำงานให้เสร็จนะคะเก็บงานให้เรียบร้อยแล้วก็จะไปพบปะสังสรรค์กันเลยทั้งชุดทำงานถอดเนคไทออกใส่เสื้อก็พับแขนขึ้นแล้วก็จะสนุกสนานกันนะคะแต่สำหรับถ้าเป็นคืนวันเสาร์ก็อาจจะไปพร้อมกับคนในครอบครัวสมาชิกบางคนหรืออะไรอย่างนั้นด้วยนะคะวัน Saturday Night ก็จะเป็นคืนน่าสนุกที่ Bay City Roller วงดนตรีจากสกอตได้ทำไว้โด่งดังในปี1970ของพวกเขานั่นเองนะคะฟังเพลงที่2หน้าร้อนได้ฟังเพลงนี้บ่อยก็มันสนุกแล้วก็เหมาะจริงๆปี1971บังโกเชอรี่นำเพลง In the Summer Time โด่งดังขึ้นมานะคะเพลงที่8เป็นโอ้ขออภัยค่ะเพลงที่3นะคะเพลงที่3เป็นเพลงของโทนี่ออร์แลนโดแอนด์จอนนะคะเอ่ยชื่อถึงจิปซีแล้วเอามาเป็นอะไรตั้งหลายอย่างจิปซีกีตาร์จิปซีซองจิปซีสื่อถึงคนจิปซีและก็น่าจะต้องเป็นผู้หญิงสวยๆด้วยแต่งตัวเหมือนลุงรังแต่ว่าอาจจะเป็นศิลปะที่ใส่กำไรเยอะๆใส่สร้อยคอมีอะไรต่อมีอะไรนะคะดูเซ็กซี่นิดๆ นะคะถ้าเป็นผู้หญิงผมยาวก็เพลงนี้อาจจะทำให้คุณได้นึกภาพออกโทนี่ออร์แลนโดแอนด์จอนกับ My Sweet Gypsy Rose นะคะ3เพลงเพราะในหนึ่งเดียววันนี้ค่ะ

Beautiful Sound นะคะเที่ยงวันถึงบ่ายโมงนะคะวันนี้เวลาของเราก็มาถึงตรงที่บ่ายโมงหลายคนต้องทำงานต่อนะคะโดยที่ต้องใช้สมาธิให้เยอะนิดนึงก็ไม่ได้ฟังเพลงของเราไม่เป็นไรนะคะใครที่ได้ฟังเพลงต่อช่วงหน้าก็ยังมีเพลงดีๆนะคะโดยดีเจเตือนใจให้คุณได้ฟังกันค่ะวันนี้ส่งท้ายด้วยโคดดีๆของ Beautiful Sound Beautiful Soul Beautiful Sound โคดวันนี้ก็จะเป็นยิ่งเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งตระหนักว่าจำเป็นต้องเรียนรู้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งทราบมากขึ้นก็สำนึกมากขึ้นว่าไม่ทราบอะไรบ้างขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ Beautiful Sound ก็ฟังเพลงในช่วงหน้าต่อไป Beautiful Sound วันนี้ไปก่อนนะคะกันทิตาประสิทธานุรักษ์สวัสดีค่ะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่28พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 74% ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่จำนวน 6,640,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,029,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,025,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายทั้งนี้ร้านอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาได้แก่ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 277,732 รายร้านธงฟ้า 160,611 รายร้านโอท็อป 1,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ตื่นเ ื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
8: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
7: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
9: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานาโทร052-134-777เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
10: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออก

0: มผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
3: You're listening.

All of Me ค่ะคุณผู้ฟังงานเพราะๆจากจอห์นเลเจนด์เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้น Music Alliance กับ Way Back Into Love ด้วยค่ะกลับมาเจอกันรอบบ่าย 13:00 นถึง 16:00 นกับบ่ายของวันศุกร์29พฤษภาคมแม้จะไปพฤศจิกายนพฤษภาคม2569นะคะกับแดดแรงมากๆอุณหภูมิตอนนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็อยู่ที่ประมาณกี่องศา31องศาน่าจะประมาณนั้นค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็สามารถพีคสูงสุดได้อยู่ที่ประมาณ34องศาซึ่งก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งอากาศก็น่าจะเริ่มร้อนขึ้นนะคะเท่าที่ดูไม่มีกลุ่มฝนใดๆด้วยก็รอลุ้นกันต่อกับเรื่องราวของฟ้าฝนเพราะวันนี้พยากรณ์อากาศแจ้งเตือนมาว่าเราจะเจอฝนกันเยอะอยู่นั่นเองค่ะไปไหนก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพเหมือนเดิมนะคะฟังเพลงด้วยกันเหมือนเดิมในชั่วโมงนี้ของเราเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ขอเพลงมาทางหน้าเว็บไซต์ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่พี่ตื่นไม่ค่อยมีจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของอีริคแคลปตันที่ขอมาในช่วงเช้าของวันนี้แล้วรวมไปถึงงานของไครส์แมคบูด้วยค่ะเพลงดาลินหรือเปล่าน่าจะไม่มีเช่นเดียวกันเพลงสไตล์แบบเนี้ยต้องช่วงของคุณสมเกียรติหรือไม่ก็ช่วงของคุณสุมิตราพี่เอสุมิตราในช่วงวีทิฟูสาวก็น่าจะมีให้ฟังแน่นอนแต่ว่าช่วงพี่เตือนนี้ไม่มีส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแบบกลางเก่ากลางใหม่อะไรประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ในการจัดเพลงกันละกันเพราะว่าสไตล์ของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปเก่ามากเกินไปก็ไม่มีนะคะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันกับเวลาพักบ่ายๆฟังเพลงเพราะด้วยกันเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์และตลอดทั้งชั่วโมงนี้ฟังเพลงสากลกันนะคะเพลงนี้จากเจสซี่เจค่ะกับ Fast Line

งั้นจากไทล่าเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกับ Chanel นะคะก่อนหน้านั้นมี Megan Trainor กับ Close Your Eyes และ Jessie J กับ Fastlife ด้วยบ่ายโมงกับ29นาทีกับเวลาช่วงบ่ายๆของการทำงานนะคะเชียงใหม่รีโด92เมกะเฮิรตซ์ค่ะชั่วโมงนี้อยู่ที่เคกระยาเพื่อการดูแลรถอย่างต่อเนื่องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนจะทำงานอย่างเดียวไม่มีเวลาแล้วก็ใช้รถอย่างเดียวขับอย่างเดียววันทำงานก็ขับรถไปทำงานวันเที่ยวก็ขับรถไปเที่ยวรถแทบจะไม่ได้พักเลยค่ะเพราะฉะนั้นต้องดูแลเขานิดนึงวันนี้นัดหมายในการเช็คระยะล่วงหน้ากับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสะดวกสบายมากๆเลยทีเดียวมาดูแลรถคู่ใจของคุณกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยค่ะสะดวกเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมได้ไม่ต้องรอคิวนานรับบริการได้ตามเวลาที่คุณนัดหมายได้เลยค่ะบริการมาตรฐานโดยช่างผู้ชำนาญการและหลายแท็กของ Toyota มั่นใจปลอดภัยตรวจเช็คครบทุกจุดขับขี่อย่างอุ่นใจพร้อมให้การดูแลคุณเสมอนอกจากนี้นะคะเรื่องของยางก็สำคัญคุณผู้ฟังหลายๆคนมีความรู้สึกว่ารถเกาะถนนไม่ค่อยดีโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกบ่อยๆแบบนี้นะคะเชิญชวนเลยค่ะคุณผู้ฟังมาดูแลรถของคุณให้ขับขี่อย่างมั่นใจและปลอดภัยยิ่งขึ้นเปลี่ยนยางครั้งนี้คุ้มครบจบนี้ที่เดียวกับส่วน

ริการของ Toyota เชียงใหม่โปรดีแบบนี้รอคุณอยู่นะคะส่วนลดยางรถยนต์ตามขอบยางทุกยี่ห้อทุกขนาดเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและยังมีส่วนลดและโปรโมชั่นเพิ่มเติมสมัครยางรถยนต์เฉพาะรุ่นค่ะฟรีค่าแรงเปลี่ยนยางตั้งศูนย์และถ่วงล้อเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นและฟรีรับประกันอุบัติเหตุยาง1ปีหรือ 20,000 กิโลเมตรเมื่อเปลี่ยนยาง4เส้นจนถึง30มิถุนายน2569นี้นะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดค่ะใช้บริการกับเราได้ทั้ง6สาขาได้เลยสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาเสียเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองงานลำพูนด้วยค่ะส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติม053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะ มาถึงงานของเราและอย่างเพลงนี้กับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบานสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร0931965566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.-23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
4: Refresh Refill the music

นะคะคุณฟาง I can love you like that นะคะกลายเป็นเพลงโปรดเฉยเลยฟังบ่อยๆก็จำได้แล้วก็ชอบด้วยนะคะก่อนนั้นมีงานของ Backstreet Boy กับเพ่ด้วยค่ะบ่ายโมงกับอีกประมาณ46นาทีกับบ่ายๆของวันศุกร์กันศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะแล้วก็หลายๆกิจกรรมก็กำลังรอกันอยู่ค่ะพรุ่งนี้บรรยากาศในการเตี่ยวขึ้นดอยน่าจะสนุกแน่นอนใครที่จะขึ้นไปเตี่ยวขึ้นดอยด้วยกันนี่ต้องฟิตร่างกายให้ดีนะต้องเดินแล้วก็ต้องแบบตั้งอกตั้งใจในการเดินอย่างเต็มที่พลังต้องมีกำลังกายกำลังใจต้องมาด้วยกันค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออย่าลืมเตรียมร่มเสื้อกันฝนพี่เตือนว่าเสื้อกันฝนน่าจะเวิร์กกว่าร่มนะเพราะว่าร่มบางทีกางไปแล้วอาจจะบอกว่าไม่สะดวกเดินชนกันโน่นนี่นี่นั่นนะก็พกไฟฉายไปด้วยเล็กๆแล้วก็อย่าลืมพกเสื้อกันฝนไปด้วยกันละกันเผื่อว่าฝนตกจะได้ไม่เปียกกันมากมายนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังไทยช่วยไทยพลัสมาอัปเดตกันณเวลานี้13:47 นาทีสิทธิ์คงเหลืออยู่ที่ 4,123,556 สิทธิ์นั่นเองค่ะจนถึง 22:04 ของคืนนี้ก็ยังมีโอกาสได้ลงกันอยู่ส่วนใหญ่ที่หลายๆคนลงไปแล้วแล้วก็รอ SMS ในการตอบรับคงจะต้องเช็คให้ดีด้วยกันละกันค่ะว่าได้หรือไม่ได้เพราะส่วนใหญ่ SMS ก็จะทยอยต่อไปให้หลายๆคนทราบกันว่าตัวเองได้หรือไม่ได้ในส่วนของไทยช่วยไทยพาสในรอบนี้60-40ไปศึกษาวิธีการใช้ดีและก็ก่อนใช้วันที่1มิถุนายนนี้วันจันทร์อย่าลืมเติมเงินเข้าไปด้วยกันละกันจะใช้เท่าไหร่ก็เติมเท่านั้นหรือว่าจะเติมเต็มแม็กเต็มลิมิตไปเลยเติมเอาไว้เลยก็ดีค่ะเพราะจะได้เวลาใช้ไม่ต้องเติมทีหลังอะไรประมาณนี้นอกเหนือจากเติมเงินแล้วก็เติมเน็ตด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟังบ่ายโมงกับ48นาทีค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ของคาร์แลนแฮดเบอรี่มาฝากกันช่วงนี้เห็นคาร์แลนเยอะทางฟรีทีวีบ้านเรารายการต่างๆออกงานกันเยอะมากเลยนะคะทำงานอย่างเต็มที่ Right Here Tonight จากคาร์แลนแฮดเบอรี่ค่ะ

0: ือไทยชั่วโมงก็จะมาเพิ่มความคึกคักในการทำงานในช่วงบ่ายในที่บอกนะคะส่วนใหญ่หลังไมค์จะมาบอกว่าบ่ายนี้ที่ไรง่วงทุกทีพี่เตือนง่วงไหมก็ยังนะคะคุณผู้ฟังฟังเพลงจังหวะสนุกสนุกทำงานไปดูโน่นดูนี่ไปก็ไม่มีอะไรที่แบบจะต้องทำให้ง่วงเพราะฉะนั้นก็นี่แหละไม่ใช่เวลานอนเป็นเวลาทำงานกันส่งท้ายสิ้นเดือนกันแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังงานของ อาชีพเพลงนี้กับเปิร์นอิตดาวนั่นเองค่ะก่อนนั้นมีเจฟชาร์เตอร์ด้วยกับไรออร์ดายส่งท้ายด้วยเพลงนี
1: ้
0: สนุกสนุกกันด้วยค่ะจากโรเซ่และบรูโนมาสค่ะ APTอาผเชิญนั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่ายสองพร้อมกับเพลงไทย

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5มีผลกระทบในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569ในช่วงวันที่29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาจังหวัดคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตและกระบี่จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหมฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613หาอยู่เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093196566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
6: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อม อย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟินแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
7: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
8: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
9: ่สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: ทุกช่วงชีวิตจะพีคได้อยู่ที่คุณเลือกMUX The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
17: You're listening. 90.

จอความรักที่สมหวังขอให้เจออะไรที่มันดีๆต่อใจขอให้มีความสุขในชีวิตมากๆส่วนใหญ่หลายคนก็จะขอโน่นขอนี่กันมากมายทีเดียวนะขออย่างเดียวไม่ได้นะต้องลงมือทำด้วยอยากจะมีความสุขด้วยตัวเองก็ต้องหาอะไรที่มันทำให้เรามีความสุขนะบนบานสรรกล่าวไปบางทีมันก็อยู่ที่การกระทำของเราเหมือนกันค่ะเอเชียเซเว่นเพลงนี้กับสาธุนะคะเอฟิโรและเจนเย่กับเมื่อดวงใจมีรักค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่แดดแรงๆบ่ายนี้14:17จะว่าไปแม้แดดแรงนะคุณผู้ฟังแต่ว่ากลางคืนเนี่ยฝนมาช่วงดึกๆมา2คืนละ2คืนติดเลยทีเดียวไม่เฉพาะแต่โซนของเชียงใหม่ลำพูนก็หนักมากและรวมไปถึงลำปางได้กล่าวว่ามีน้ำท่วมไหลหลากกันหลายจุดหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวช่วงนี้ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องคงจะต้องจัดการเรื่องของการระบายน้ำเรื่องของท่อระบายน้ำต่างๆตามถนนเพราะว่าสังเกตว่าเวลาฝนตกทีไรเนี่ยน้ำระบายไม่ทันเพราะว่าเศษหญ้าเอ่ยเศษขยะเอ่ยไปอุดตันกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวช่วงนี้แหละก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องบูรณาการทำกันอย่างเต็มที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับฝนซึ่งก็คงจะตกมาเรื่อยๆในช่วงนี้นะคะมาถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดของส้มมารีเพลงนี้บ้างชื่อเพลงว่าหนังต้นทุนต่ำค่ะเพลงนี้ได้ฟองเบียร์มาร่วมทำด้วยนะคะ

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: บทชีวิตคือบทละครที่สวรรค์กำหนด

สักวันเธอให้อภัยนะคะงานจากสงกรานต์ The Voice ค่ะเขายังอยู่ในการประกวดของ The Voice นี่ต้องบอกว่าโอ้โหคนชอบเขาเยอะมากเลยทีเดียวตอนนี้ก็มาทำเพลงเองทำโน้นทำนี่หลายสิ่งหลายอย่างร้องคัฟเวอร์ด้วยนะคะรักคงยังไม่พอค่ะงานเก่าของพี่เสือที่ร้องไว้ได้เพราะมากก่อนนั้นเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆก่อนจะเป็นคนใจดำอาจจะเคยเป็นคนใจดีมาก่อนและเจอคนใจดำมาทำร้ายก็อาจจะทำให้หลายๆคนก็เข็ดหลาบกันไปส้มมารีเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันกับหนังต้นทุนต่ำนะคะอยู่ด้วยกันบ่ายนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจเชื่อว่าไม่ว่าใครก็อยากจะได้ความมั่นใจและความดูดีวันนี้แนะนำสมัครใครที่กำลังมองหาวิกผมสวยๆที่ Hi You Wig นั่นเองค่ะมีคนได้เลือกมากมายหลายแบบหลายสไตล์เลยทีเดียวค่ะใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจให้คุณได้ลองใส่กันนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวย Hi You เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาทั้งผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับ Hi You เชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 นถึง 19:00 นสอบถามเพิ่มเติมที่0918583613 0918583613กับ Hi You เชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราใส่แล้วดูดีเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิผมไฮยูมีคุณได้เลือกเยอะหลายแบบเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังใส่แล้วดูดีมั่นใจท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมร่วงหรือว่าจะเป็นผมงอกเวลาไปงานแล้วเจอผมงอกเนี่ยอาจจะขาดความมั่นใจได้มาปิดผมงอกปิดผมขาวกันค่ะคุณผู้ฟังใส่แล้วมั่นใจกับไฮยูวิกนั่นเองเข้าไปดูรีวิวเพิ่มเติมแล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้ที่ Facebook และ TikTok ของไฮยูวิกได้เลยค่ะ HIYOUWIGSเชียงใหม่เซิร์ชคำนี้ได้เลยกับพายูเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงเพลงนี้กันบ้างค่ะคุณอฟายอีกหนึ่งเพลงของศิลปินใหม่ล่าสุดพี่เติ้ลเปิดเพลงใหม่ของใครไปบ้างอ๋อเอาเพลงของจัสมายนิก้าเพลงนี้กันละกันกับดัมมานั่นเองนะเพลงมีจังหวะเบาๆยกตามได้อยู่นะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chang Mai Radio Professional.
2: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องFresh it up, Chiang Mai Radio 92.
0: Refresh, refill the music.
6: Chiang Mai Radio.

ชื่อเพลงก็คือดอกไม้ได้ดีโฟร์นะคะกันค่ะสครับค่ะเพลงนี้ก่อนในนั้นมีละอองฟองเพลงใหม่ล่าสุดเหมือนกันกับอันตรายไม่ถึงชีวิตนะคะบ่ายสองกับอีประมาณ45นาทีเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะช่วงนี้อยู่ด้วยกันกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอมาบอกต่อกับบริการดีจากเราด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอกับบริการส่งยากลับบ้านสะดวกปลอดภัยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาโรงพยาบาลนะคะเรามีบริการในการจะส่งยาโดยแผนกเภสัชกรรมค่ะหมอสมัครผู้ป่วยที่อาการคงที่พร้อมดูแลโดยโภชนาพร้อมดูแลโดยเภสัชกรทุกขั้นตอนนะคะซึ่งจะมีการจัดยาโดยเภสัชกรค่ะตรวจสอบความถูกต้องก่อนจัดส่งทุกครั้งส่งตรงถึงบ้านสะดวกและรวดเร็วและยังลดความเสี่ยงจากการเดินทางมารับยาและก็การมารอรับยาด้วยใช้งานง่ายค่ะ4ขั้นตอนเท่านั้นแอดไลน์ที่เชียงใหม่ใกล้หมอก่อนแจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็ข้อมูลในการรับยาเภสัชกรก็จะมีการตรวจสอบและเตรียมยาให้จัดส่งยาถึงบ้านพื้นที่ให้บริการในอำเภอเมืองเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียงนะตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดค่ะสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอ0532000002ต่อ2160นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์8:00 น. ถึง 16:30 น. เพราะเราใส่ใจทุกขั้นตอนอยากให้คุณได้รับยาอย่างมั่นใจหรือเหมือนมีเภสัชดูแลถึงบ้านกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมที่เชียงใหม่ใกล้หมอและดูรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมที่ Facebook ของเชียงใหม่ใกล้หมอได้ค่ะใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล นะคะเพลงใหม่ล่าสุดของ Better Weather เพลงนี้กับ Jackpot ค่ะ

ากเทเล็กซ์เทเล็กซ์ทางคนฟังนี่คือชื่อเพลงว่าพบกันอีกนะคะจะว่าวันหยุดยาวๆในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนคงทำให้หลายคนได้ไปเจอคนที่คุณรักบ้างนะคะซึ่งบางคนเริ่มต้นหยุดตั้งแต่พรุ่งนี้30จนถึง31วันวิสาขบูชาแล้วก็วันที่1นะคะมิถุนายนประเดิมวันแรกของเดือนก็คือเป็นวันหยุดเฉยๆวันวิสาขบูชาหลังจากนั้นก็จะมีวันหยุดอีกครั้งหนึ่งก็คือในส่วนของวันสำคัญนะคะวันเดี๋ยวนะขอดูก่อนวันที่3มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพุธนะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดานั่นเองค่ะก็คงจะมีวันหยุดยาวๆบางคนลาเพิ่มก็คือวันอังคารในถึงวันก็ได้หยุดยาวเป็นแพ็คเกจกันเลยทีเดียวก็ประเดิมกับการพักผ่อนกันในช่วงกลางปีกันละกันนะแต่ที่แน่ๆอย่าลืมลุ้นตัวเลขของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลกับ1มิถุนายนเผื่อจะรวยกับเขาบ้างนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟัง No One Else นะคะแค่มีเธอให้รักก็นับเป็นโชคดีของฉันเดี๋ยวเจอกันบ่าย3ชั่วโมงหน้าค่ะ

แค่ไหนก็ยังคิดถึงกันไม่เจอกันนานแค่ไหนก็ยังคิดถึงกันอยู่นะคะงานเก่าไม่ใช่งานเก่าสิงานใหม่ของเกสโนวาและดังพันกรคิดถึงเป็นประจำค่ะก่อนหน้านั้นมีซีซั่น5กับเลือกเองกับมือและงานของโดมและจีฟกับอยู่ไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ไหวไหวอยู่แล้วคุณผู้ฟังเชื่อว่าเราทุกคนก็จะมีความสามารถในการที่จะอยู่บนโลกใบนี้อยู่ในสังคมนี้ได้อย่างมีความสุขแม้จะมีความสุขแบบไม่ได้มากมายแต่ก็อย่างน้อยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตแต่ละวันเพราะไม่มีอะไรเหมือนเดิมไปทุกวันนะคะเป็นกำลังใจกับทุกคนเหมือนเดิมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่3เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ฟังเพลงเพราะด้วยกันนะคะมาถึงงานของปามี่เพลงนี้บ้างกับห้อง4มุมซ้ายมุมที่เป็นเซฟโซนของแต่ละคนด้วยค่ะ

ม่รู้คุณจะเชื่อไหมแต่เชื่อหมดใจไปแล้วนะคะชื่อเพลงก็คือพบรักค่ะกับรักแรกพบนะคะเจอกันปุ๊บรู้สึกดีด้วยกันปั๊บเลยทีเดียวพอรู้สึกดีก็สานสัมพันธ์กันต่อมันก็เป็นสเต็ปของมันนะคะเราเห็นใครที่มันรู้สึกว่าถูกชะตารู้สึกว่ามีความรู้สึกดีให้อะไรประมาณเนี้ยก็ว่ากันไปสำหรับความรักนะคะรักแรกพบค่ะพบรักจากอิงวรันธรปามี่กับห้องสี่มุมซ้ายใบ3:28นาทีนะคะแดดยังคงแรงกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังแดดจ้าแดดแรงมากๆเลยทีเดียวและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับโตโยต้าเชียงใหม่ยังคงเป็นเพื่อนคู่ใจให้การเดินทางคุณสบายใจไปไหนได้สบายๆเลือกรถที่ตรงใจกันได้กับศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ซึ่งเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นและก็รวมไปถึงศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลเทคแคร์รถคุณเสมอๆนะคะคันเล็กขับง่ายสบายทุกเส้นทางก็ต้องยกให้ยาริสเอทีฟคันนี้ค่ะหรือว่าคันใหญ่ที่นั่งสบายยิ่งขึ้นทางรุ่นของ Colora Cross หรือว่าจะเป็นรุ่นของ Fortuner นั่งสบายมากๆ Yaris Cross ก็ได้ใช้หรือว่าจะเป็นงานการใช้งานอย่างสบายๆค้าขายได้ดีแนะนำคันนี้กับรุ่นของ Hilux Champ นะคะหรือว่าจะเป็นความสุขสบายๆกับการเดินทางทางเลือกเพื่อชาวเกษตรกรตัวจริงเลยค่ะพร้อมลุยทุกงานหนักกับ Hilux Tavor ผ่อนสบายปีละครั้งราคาผ่อนราคาเริ่มต้นที่ 767,000 บาทตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งชาวไร่ชาวสวนบรรทุกได้เต็มที่แข็งแกร่งทนทานเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะคะสนใจรุ่นไหนแบบไหนนัดหมายรับบริการได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ได้เลยค่ะและสำหรับท่านที่ใช้โตโยต้าอยู่แล้วชวนมาดูแลรถกันวันนี้มั่นใจทุกการเดินทางเช็คระยะรถยนต์ของคนง่ายๆพร้อมรับสิทธิพิเศษเช็คฟรี33รายการที่ศูนย์บริการของโตโยต้าเชียงใหม่ตรวจเช็คโดยช่างผู้เชี่ยวชาญด้วยมาตรฐานศูนย์บริการโตโยต้าครอบคลุมทั้งระบบช่วงล่างเบรกไฟฟ้าและของเหลวต่างๆพร้อมให้บริการที่โตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาเหมือนเดิมนะคะรับบริการได้ทุกสาขาใกล้คุณค่ะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนเปิดให้บริการ 8:00 นถึง 17:00 น053-202-009 โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะไม่มีแล้วรักสลับคิสค่ะรีบไปเถิดเดี๋ยวเขารอนาน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the music

เพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังได้ยินบ่อยๆงานของโซยูจากซีซ่าด้วยนะคะก่อนนั้นมีฮาวาซากับกู๊ดกู๊ดบายนั่นเองค่ะเข้าสู่ครึ่งหลังของราวบ่าย3กับ44นาทีเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาในช่วงบ่ายๆของเราด้วยนะฟังเพลงเพลินๆกันไปและเชื่อว่าหลายๆคนคงจะมีเยอะเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้กระแสในการรักสุขภาพดูแลสุขภาพมาแรงมากตรงที่จะเห็นหลายๆที่เริ่มมีการเต้นแอโรบิกหรือว่าหลายๆอย่างกิจกรรมใกล้ๆนี่เองคุณผู้ฟังตอนนี้หน้าห้างก็เริ่มจริงๆแล้วพื้นที่เขาเยอะมากคนก็น่าทำอยู่เหมือนกันค่ะได้ข่าวว่าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่หรือว่าเซ็นทรัลเซ็นเฟสตรงใกล้ๆตรงแยกสันเด็กเนี่ยเขาจะมีการเปิดลานด้านหน้าให้ไปแอโรบิกกันด้วยใครที่สนใจก็ตามไปกันละกันค่ะแล้วก็หลายจุดหลายโซนนอกเหนือจากในเมืองแล้วเนี่ยก็จะมีหลายที่นะต่างอำเภอก็มีการทำกิจกรรมนี้ค่อนข้างเยอะอย่างน้อยก็จะได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแล้วก็เต้นกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะ Let's move อย่างน้อยการออกแรงจะทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงไม่ว่าจะเต้นเป๊ะหรือไม่เป๊ะอย่างน้อยก็ทำให้หลายๆคนได้ออกแรงออกกำลังกายกันใครที่สนใจก็ตามไปเต้นด้วยกันได้นะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะฟังเพลงด้วยกันในครึ่งหลังพร้อมกับเพลงในส่วนของ Asian Song กันด้วยเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นหนึ่งที่หลายๆคนชอบเพราะว่าสเต็ปเขาได้เต้นได้สนุกเลยทีเดียวนะคะ Super Junior เพลงนี้กับ Sorry ค่ะ

เติม power ในตอนที่ power เริ่มจะหมดแล้วนะพอถึงตอนเย็นเทไรพลังงานเริ่มจะหมดจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็ถึงต้องให้เราเลิกงานและกลับบ้านไปเติม power ไปเติมพลังกันนั่นเองนะคะงั้นจากที่ Dragon GD เพลงนี้กับ power ค่ะแต่ก่อนนั้นมีเพลงเก่าของ Shiny กับ Replay และ Super Junior กับ Sorry Sorry ด้วยเวลาจะหมดแล้วชั่วโมงหน้าอยู่กันต่อกับรายการ Max FM นะคะกลับมาเจอกัน 5:00 น.พร้อมเพลงเก่าเหมือนเดิมไปพร้อมกับ2 Anyone เพลงนี้ที่คุณถามมากับ I Don't Care เจอกัน 5:00 น.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะญี่ปุ่นอัดแสนล้านอุ้มค่าไฟรับมือพลังงานโลกผันผวนสำนักข่าวรอยเตอร์สและ NHK รายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมใช้งบประมาณ 5.13 แสนล้านเยนหรือประมาณ 1 แสนล้านบาทเพื่ออุดหนุนค่าไฟฟ้าและค่าก๊าซเป็นระยะเวลา3เดือนระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน 2569โดยมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่ยังอยู่ในระดับสูงและช่วยพยุงกำลังซื้อภายในประเทศช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้มาตรการนี้ประชาชนจะได้รับส่วนลดค่าไฟสูงสุด 4.5 เยนต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงและส่วนลดค่าก๊าซ 14-18 เยนต่อลูกบาศก์เมตรส่งผลให้แต่ละครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือรวมประมาณ 5,000 เยนหรือราว 1,000 บาทตลอดโครงการแม้จำนวนเงินช่วยเหลือต่อครัวเรือนจะไม่สูงมากนักแต่สะท้อนให้เห็นว่าญี่ปุ่นยังคงเผชิญความเสี่ยงจากการพึ่งพาการนำเข้า LNG ในสัดส่วนสูงโดยเฉพาะหลังลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้ทุกครั้งที่ตลาดก๊าซโลกตึงตัวต้นทุนค่าไฟและค่าพลังงานภายในประเทศจะได้รับผลกระทบทันทีสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในญี่ปุ่นแต่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศทั้งยุโรปและเอเชียซึ่งรัฐบาลต่างต้องกลับมาใช้นโยบายอุดหนุนพลังงานเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่อาจกระทบการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในมุมเศรษฐกิจโลกเหตุการณ์นี้สะท้อนว่าพลังงานกำลังกลายเป็นปัจจัยยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เพียงต้นทุนการผลิตหรือค่าครองชีพเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันการดึงดูดการลงทุนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศในระยะยาวชดข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
5: ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วย Planil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะ Planil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ไปหาหมอมั้ยคะ
8: ไม่อ่ะ
7: ไปหาหมอเธออ
8: ืมไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
9: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: ทุกช่วงชีวิตจะผิดได้อยู่ที่คุณเลือกเลือก Mil X The Next Peak ดีไซน์สุดหรูทั้งภายนอกจดภายในเครื่องยนต์ใหม่ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดมั่นใจด้วยพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้อง360องศาเลือกออกรถวันนี้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาท
12: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 90เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: สัตว์
1: จะอายุสั้น
0: ลักทรัพย
1: ์ทรัพย์สินจะวิบัติฉิบหาย
2: ประพฤติผิดในกามแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: จะมีศัตรูมีภัยมีเวร
2: พูดโกหก
1: จะถูกใส่ร้าย
2: ดื่มสุราและเสพสิ่งเสพติด
1: จะเป็นบ้า
2: ส่วนผู้ใดทุศีลล่วงละเมิดศีลแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งเป็นประจำย่อมได้รับผลอย่างหนักคือเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกร่วมสนับสนุนโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยามที่มีสายฝนพร่างพรำปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในใจอาจจะหมายถึงความรู้สึกคิดถึงอาจจะหมายถึงการหวนระลึกถึงใครบางคนเหตุการณ์บางอย่างและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีอาจจะมีความรู้สึกที่ติดตามมาอยากจะลืมเพราะทราบดีนะคะว่ายิ่งจำยิ่งเจ็บแต่ฉะไหนเลยอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำนี่คงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเป็นอำนาจนอกเหนือจิตใจจริงๆและนี่ก็คือสภาวะความเป็นจริงที่ใครเล่าจะสามารถบงการบังคับให้จิตใจเป็นไปดังที่เราต้องการได้เพียงแค่วันนี้รู้ตามทันว่าเกิดอะไรขึ้นในใจและสิ่งใดดีก็น่าจะเก็บรักษาสิ่งใดไม่ดีสิ่งใดเป็นทุกข์รีบกำจัดสลัดออกไปหัวใจที่ว่างน่าจะเป็นความรู้สึกที่ดีกว่านะคะเวลาของรายการวิทยุ Mass FM กลับมาเจอกันที่นี่เป็นประจำค่ะจากใจศรีสุดาชวชาติ
1: Mass FM

0: ติกรรมต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องเริ่มต้นจากทัศนคติเป็นตัวพฤติกรรมซึ่งจะน้อมนำไปสู่ผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากความเคยชินเก่าเพื่อให้เกิดความเคยชินใหม่กุญแจสำคัญที่สุดคือความมุ่งมั่นที่จะทำให้ความตั้งใจบรรลุผลอย่างจริงจังผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้ไฟไม่ฟางก็ไม่ได้ทิ้งกลางคันก็ไม่ได้อีกเหมือนกัน
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรสข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่าวันนี้ขอแนะนำกระบับไก่ชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคในชีสพัทยาในตำนานสาขามีโชคนะคะเคบับไก่เนื้อ

0: ใช้ในการจานลงบนเนื้อใบลานคัมภีร์พระไตรปิฎกนิทานชาดกตำนานทางพระพุทธศาสนาตำนานราชวงศ์ตำนานเมืองกฎหมายและตำรายาส่วนตำราทางโลกเช่นตำราโหราศาสตร์ตำราฟ้อนรำและตำรานวดจะถูกบันทึกลงสมุดที่ทำจากกระดาษสาเรียกว่าปั๊บสาหรือพับสาการจัดแบ่งตัวอักษรชาวเชียงใหม่ยึดตัวอักษรอักขระวิธีของภาษาบาลีเป็นแบบอย่างแต่เพิ่มพยัญชนะเป็น42ตัวรูปแบบตัวอักษรจะเป็นตัวกลมเส้นโค้งแตกต่างกันไปเล็กน้อยในแต่ละท้องถิ่น
1: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
1: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
1: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
2: ่คุณผู้ฟังคะ27พฤษภาคมนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่มอบหมายให้นายสุนทรยามสิริรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฝึกอบรมการป้องกันการถูกคุกคามทางเพศในเด็กรู้เท่าทันรูปแบบกลลวงและการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีตามโครงการจัดการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนายนิสิตส่งศรีรองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูนักเรียนและบุคลากรสำนักการศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วยฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเด็กได้รับความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงการรู้เท่าทันปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่27และ28พฤษภาคมณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพง

0: นิยมพันธุ์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่
1: คุณผู้ฟังคะวันวิสาขบูชาไม่เพียงชาวพุทธเชื่อความสำคัญกับความหมายของวันนี้แต่วันนี้เมื่อ13ธันวาคมพุทธศักราช2542สหประชาชาติเองก็ได้ยอมรับญัตติที่ประชุมกำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกและเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติเพื่อชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานของพระบรมศาสดาคุณผู้ฟังคะจากคำสอนในพระไตรปิฎกกล่าวว่าวันวิสาขบูชาพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบทรงเป็นผู้รู้สัจธรรมและทรงมีพระญาณทัศนากว้างไกลที่พระองค์ทรงรู้เห็นกำเนิดและความเป็นไปของสัตว์โลกตลอดภพสามมีพระพุทธเจ้านับไม่ถ้วนพระองค์ได้อุบัติขึ้นในโลกนี้เมื่อแต่ละพระองค์ตรัสรู้ธรรมอันประเสริฐแล้วทรงสั่งสอนธรรมะเพื่อชาวโลกพ้นจากวัฏสงสารด้วยพระมหากรุณาจากพระไตรปิฎกอัปทานสูตรและพุทธวงศ์กล่าวถึงการสร้างบารมีของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นานนับอสงไขยกว่าที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแม้ในคุถกนิกายชาดกได้เล่าถึงการสร้างบารมีถึง547ชาติของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญบารมี10ทัศมาตลอดกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระชาติสุดท้ายเจ้าชายสิทธัตถะทรงเป็นผู้มีบุญที่เพียบพร้อมด้วยสติปัญญาและความเมตตาหลังจากเจ้าชายสิทธัตถะประสูติได้เพียง7วันพระมารดาก็สวรรคตพระน้านางคือพระนางประชาบดีโคตมีเป็นผู้บำรุงเลี้ยงรักษาหลังจากประสูติได้ไม่นานพระบิดาได้อัญเชิญอสิตะดาบทมาทำนายอนาคตของเจ้าชายสิทธัตถะอสิตะดาบทแสดงอาการประหลาดต่อหน้าพระที่นั่งคือหัวเราะและร้องไห้หัวเราะเพราะดีใจที่ได้เห็นเจ้าชายสิทธัตถะและได้ทำนายว่าเจ้าชายจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแต่ร้องไห้เพราะอสิตะดาบทนั้นจะมีอายุไม่ยืนยาวทันรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คำทำนายนี้ได้รับการยืนยันจากโกฏัญญะซึ่งเป็นดาบทอีกท่านหนึ่งที่ทำนายว่าเจ้าชายสิทธัตถะจะสละราชสมบัติเมื่อผนวดแล้วจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนดาบทอื่นๆล้วนทำนายว่าถ้าเจ้าชายสิทธัตถะไม่ทรงผนวดจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิซึ่งคำทำนายดังกล่าวสร้างความตระหนกพระทัยให้แก่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงปรารถนาจะให้เจ้าชายสิทธัตถะปกครองแว่นแคว้นสืบทอดราชบัลลังก์ต่อจากพระองค์และเป็นพระเจ้าจักรพรรดิจึงทรงป้องกันเจ้าชายสิทธัตถะไม่ให้เห็นความทุกข์ทรมานความเจ็บปวดต่างๆที่จะทำให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงรู้สึกเบื่อหน่ายและอยากออกบวชด้วยเหตุนี้พระเจ้าสุทโธทนะจึงทรงมีพระบัญชาให้เหล่าอมาตย์เสนาบดีช่วยกันสร้างปราสาทสามฤดูแก่เจ้าชายปราสาทแต่ละแห่งแวดล้อมด้วยเหล่าสนมกำนันที่สวยงามชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะก่อนทรงออกผนวดจึงเป็นชีวิตที่เพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติอย่างแท้จริงเมื่อเจ้าชายทรงพระชนมายุได้29พรรษาพระมเหสีคือพระนางยโสธราพิมพาประสูติพระโอรสพระนามว่าราหุลวันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะได้ทรงรถม้าประพาสสวนนอกเมืองทรงเห็นคนแก่คนป่วยคนตายและนักบวชภาพคนแก่คนป่วยและคนตายทำให้พระองค์นึกถึงความทุกข์และความไม่เที่ยงแท้ของสังขารมนุษย์ต่อมาเจ้าชายสิทธัตถะจึงทรงออกจากวังถือเพศเป็นนักบวชเที่ยวภิกขาจารย์ไปเพื่อแสวงหาโมกขธรรมในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน6เมื่อมีพระชนมายุได้35พรรษาเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้ธรรมณใต้ควงต้นพระศรีมหาโพธิ์ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุธรรมเจ้าชายสิทธัตถะได้แสวงหาผู้สอนวิธีหลุดพ้นแก่พระองค์2คนคืออาลารดาบทและอุทกดาบทซึ่งทั้งสองนี้สอนพระองค์ให้ได้ญาณชั้นสูงแต่ไม่บรรลุธรรมเมื่อพระองค์บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วทรงประกาศธรรมเผยแผ่คำสอนที่สามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามพ้นทุกข์ตามพระองค์ไปได้พระพุทธองค์ทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นเวลา45ปีทรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาและมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ซึ่งในสมัยนั้นมีตั้งแต่กษัตริย์เจ้าชายพ่อค้าแม่ค้าพราหมณ์เศรษฐียาจกเข็นใจและชนทุกชั้นในสังคม

ต้องมีเอเซอร์โครมบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้งแคนวาและเจมินาดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24เดือนประกันนานถึง3ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นๆประกันนาน3ปีเต็มรายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000

0: ไอต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาร
1: ู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องใจเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์คุณผู้ฟังคะนิยมพาณิชย์เชิญชวนเตรียมรับศึกใหญ่บอลโลก2026เชียร์มันให้เต็มตาเหมือนหนึ่งนั่งติดขอบสนามยกทีวีเก่าไซส์เล็กมาแลกทีวีไซส์ใหญ่จุใจได้มูลค่าสูงสุดถึง 2,000 บาทและในช่วงเปิดเทอมนี้หากต้องมี iPhone เครื่องใหม่รายเดือนสบายเริ่มต้นไม่ถึง 1,000 ค่ะดาวเริ่มแค่ 4,990 บาทจะเรียนหลังห้องหรือหน้าห้องก็ซูมชัดเซลฟี่ก็เป๊ะเก็บครบทุกรายละเอียดผ่อนรายเดือนเริ่มแค่990บาทเท่านั้นค่ะและในขณะที่ค่าไฟแพงแบบนี้เปลี่ยนมาใช้โซลาร์เซลล์ประหยัดได้อีกยอดผ่อนบวกค่าไฟใหม่ยังไงก็ถูกกว่าบินเดิมแน่นอนค่ะสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายค่ะ
4: น้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่นเคียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
5: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
5: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกเลี้ยนจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
5: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้โพรพอลิสฮันนี่เวเนก้าฮันนี่กรีนที
5: ขนมฮันนี่สูตร
4: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
5: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟ

0: สรบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: Mass FM Your happiness, our happiness

ณผู้ฟังคะอีกหนึ่งวันดีที่มีความสำคัญวันหยุดที่จะมาถึงไม่เพียงวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันวิสาขบูชาต้นเดือนหน้าอีกหนึ่งวันหยุดนะคะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายนเพจพระลานได้โพสต์ระบุว่ามหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาตามมติมหาเถรสมาคมดังนี้วันพุธที่3มิถุนายน2569จัดพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันทุกวันเสาร์ตลอดปีพุทธศักราช2569จัดให้มีการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลหลังการสวดมนต์ทำวัดเย็นตลอดเดือนมิถุนายน2569ให้สวดบทสุทิตาปรมราชินีวรธานาคาถาต่อท้ายด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นทุกวันและต่อท้ายการเจริญพระพุทธมนต์ตามมติที่145/2569ในโอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งนี้จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมใจกันเข้าวัดทำบุญน้อมจิตเจริญภาวนาและสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานมีพระอนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงเป็นฉัตรแก้วคุ้มเกล้าเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน Mass FM Your

ุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันสัมผัสบรรยากาศชั้น1ที่นี่เป็นศูนย์รวมความสุขที่ครบครันกับแจ่มฟ้าดีพาร์ตเมนต์สโตร์ค่ะศูนย์รวมเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำและทันสมัยทั้งข

0: ของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีลดราคาสูงสุดถึง 50% นะคะในแต่ละเคาน์เตอร์ทั้งแผนกยีนส์รองเท้าบุรุษสตรีเสื้อผ้าแฟชั่นชุดทำงานเครื่องสำอางและอื่นๆอีกมากมายชั้น1ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มด้วยร้านค้าร้านอาหารไม่ว่าจะเป็น KFC Starbucks Coffee เรียวตะชาบูร้านอาหารญี่ปุ่นซึนากิโดยเชฟกระทะเหล็กประเทศไทยนะคะยังมีก๋วยเตี๋ยวบ้านสวนรสเด็ดร้านอาหารครัวแซ่บเสิร์ฟความสุขกับร้านค้าชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านชิกชิกห้างทองเยาวราชคิวเพรสวัดสันแว่นท็อปเจริญออเรนทอลพรินเซสพาวเวอร์บายโรงเรียนดนตรียามาฮ่าลำพูน B2S C1 Book Center Banana IT Mr. Donut ชาตรามือ Cafe Amazon Dunkin Donut ขนมปังจากพึ่งน้อย Delic Queen ศูนย์รวมโทรศัพท์มือถือจาก AAS และ Televis และร้านกาแฟจาก Minimal เชิญนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ
1: วารีเชียงใหม่ในยุคของโลก AI and Education Beyond Tomorrow
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่การเรียนรู้อย่างมีความสุขกับอนาคตที่ก้าวไกลในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวารีเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญในปัจจุบันที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตจึงได้เปิดโปรแกรมการเรียนใหม่ที่รองรับการพัฒนาอาชีพต่างๆในอนาคตโดยร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICDI ในการจัดทำหลักสูตรเรียนร่วมตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ในรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษา
1: IDIP International Digital Innovation Program เป็นโปรแกรมที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษตลอดหลักสูตรซึ่งจัดเป็นแผนการเรียนวิทยาศาสตร์เมื่อจบโปรแกรมนี้แล้วหากนักเรียนผ่านการสอบแต่ละวิชาตามเกณฑ์ที่วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดก็สามารถยื่นเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได
2: ้เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่053 140 232-4
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตัวก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
3: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
3: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
3: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
0: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
4: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
3: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
4: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
0: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
4: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี่ย
4: มนนมสดการเวลา
5: Crush Flat
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
4: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
5: From passion to creation
2: การเวลา Craft Chocolate ภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
5: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลา Craft Chocolate 4 สาขาทางเข้ากองบิน41 Senfest ชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
4: การเวลา Craft Chocolate สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
6: Mass FM Your Happiness

0: ระวันกับการดูแลสุขภาพนะคะเครื่องดื่มที่น่าจะเรียกหาอาจจะหมายถึงน้ำผึ้งมะนาวไม่ว่าจะเป็นการชงร้อนชงเย็นดับกระหายคลายร้อนรสชาติชุ่มคอชื่นใจทั้งน้ำผึ้งลำไยแท้กับน้ำมะนาวบริสุทธิ์สามารถแก้อาการเจ็บคออาการไอได้เป็นอย่างดีด้วยขอเป็นน้ำผึ้งจากฟอราบีค่ะผลิตภัณฑ์จากรวงผึ้งที่ฟอราบีไขความลับอันน่าอัศจรรย์เป็นการดูแลสุขภาพที่ย้อนตำนานบันทึกของชาวอียิปต์ก็ดีหรือจะเป็นชาวกรีกโบราณที่พูดถึงน้ำผึ้งว่าสามารถจะช่วยขจัดความเมื่อยล้ามีพละกำลังใช้ฆ่าเชื้อสมานแผลวันนี้ค่ะยังมีนมผึ้งเกสรผึ้ง Propolis Honey Vinegar Beach Slim แล้วก็ผลิตภัณฑ์เพื่อความงามทั้งสบู่ล้างหน้าครีมบำรุงผิวฟอราบีเราให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการวิจัยทุกระยะจึงเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับสากลอยากคุณค่ะได้ดูแลสุขภาพซึ่งผลิตภัณฑ์จากฟอราบีนั้นล้วนแต่มีคุณค่าต่อสุขภาพที่แท้จริงเป็นของฝากน่าประทับใจด้วยนะคะตามไปค่ะ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร053420568-9หรือจะแวะมาที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ก็ได้นะคะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ัดยามเย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียอาณาจักรแห่งหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรูปแบบ
4: ยืนหยัดในธรรมาภิบาลบริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมมีประสิทธิภาพและประหยัด
3: ถาวรท่อไอเสียคำนึงถึงคุณภาพสินค้าและบริการมาเป็นอันดับหนึ่ง
4: ด้วยประสบการณ์และความชำนาญงานของเจ้าของร้านจึงสามารถแนะนำเพื่อเปลี่ยนหรือซ่อมหม้อพักท่อไอเสียให้ได้คุณภาพและความคุ้มค่าเป็นทางเลือกที่ลูกค้าตัดสินใจได้เอง
3: ถาวรท่อไอเสียแก้ไขปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
4: ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาทเยื้องสนามกอล์ฟลานนา053-217-763
5: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
6: Mass FM
7: อื่นมีสิทธิ์พูดในสิ่งที่เขาคิดแต่สิทธิ์ในการสร้างชีวิตเป็นของเรา Others have the right to speak what they think, but the right to create our own lives is ourselves.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะยูกันดาคุมเข้มพรมแดนป้องกันอีโบลาระบาดเพิ่มผู้ติดเชื้อเกินพันแล้วยูกันดายังคุมเข้มพรมแดนที่ติดกับ DR คองโกเพื่อควบคุมการระบาดของไวรัสอีโบลาซึ่งขณะนี้ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งเกิน 1,000 รายแล้วทางการยูกันดาเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมบริเวณชายแดนเมืองเอมปอนเวที่ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเมื่อวันพฤหัสบดีโดยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงได้สั่งให้ผู้เดินทางบางส่วนเดินทางกลับและเพิ่มมาตรการคัดกรองเพื่อสกัดการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลามาตรการดังกล่าวมีขึ้นหลังจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในยูกันดาทำให้ยอดผู้ติดเชื้อยืนยันรวมเพิ่มเป็น8รายเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้บังคับใช้มาตรการล้างมือตรวจวัดอุณหภูมิและสอบถามประวัติการเดินทางขณะที่รถบรรทุกจำนวนมากต้องต่อคิวรอการตรวจสอบโดยมาตรการเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะที่การระบาดของเชื้ออีโบลาสายพันธุ์หายากบุนดิบุเกียวยังคงแพร่กระจายจากพื้นที่ทางตะวันออกของคองโกเข้าสู่ยูกันดาผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าความเสี่ยงในการแพร่เชื้อข้ามพรมแดนยังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากการเดินทางเคลื่อนย้ายของผู้คนในภูมิภาคนี้ขณะเดียวกันแอฟริกา CDC เปิดเผยว่าเงินทุนที่ให้คำมั่นเพื่อใช้ต่อสู้กับการระบาดของอีโบลาที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในแอฟริกากลับลดลงอย่างมากช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยเงินสนับสนุนจากพันธมิตรลดลงจากเกือบ500ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเหลือเพียงประมาณ290ล้านดอลลาร์ข้อมูลจากแอฟริกา CDC ระบุว่าคองโกพบผู้ป่วยต้องสงสัย 1,077 รายและผู้เสียชีวิตต้องสงสัย246รายขณะที่ยูกันดามีผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มเป็น8รายจบข่าวกลับมาติดตามมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกล

0: ความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052 134 777
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
5: ้ตื่นเช้ามาด้วยใจที่พร้อมแต่บางครั้งร่างกายก็ไม่พร้อมอย่าให้อาการปวดอักเสบบวมจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเอ็นและข้อต่อมาขัดจังหวะชีวิตดูแลด้วยPlanil 2X Gel ด้วยตัวยาไดโคฟีแนคไดเอทิลามีน 2.32% ที่ช่วยดูแลบริเวณที่ปวดทาวันละ2ครั้งเช้าและเย็นก็ออกไปใช้ชีวิตได้แล้วค่ะPlanil 2X Gel หาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้าน
6: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
5: อ่านคำเตือนบนฉลากก่อนใช้ยา
7: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำซับคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093 196 5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำซับคอนสตรัคชั่น
2: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
8: ่เสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ๋ยพี่ออมพี่อ๊อฟพี่โอมพี่อันพี่อาร์ตสตาร์ทดีแม็กซ์ใหม่กันทั่วหน้าจะพี่เอ๋ยหรือพี่ไหนๆก็ออกรถใหม่กันทั้งนั้นเพราะได้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้น 0.99% เมื่อออกใหม่ Isuzu D-Max 2.2 DDI Max Force 4ประตูทุกรุ่น
9: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053 242 002
10: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
3: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
11: You're listening 92 Chiang Mai Radio

ะไรก็เล่าสู่กันฟังนะคะมีฉันอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรเล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยแม็กอินไปและก่อนนั้นนะคะเพลงประจำวันศุกร์เลยค่ะงานของไทยธนาวุฒิกับวันศุกร์นะคะกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นและวันศุกร์สุดท้ายของเดือนนี้29พฤษภาคม2569ฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมในชั่วโมงยามเย็นเวลาของการเดินทางกลับบ้านและบรรยากาศในการเดินทางที่คึกคักเหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเตรียมตัวในการเดินทางกลับบ้านเพื่อเป็นการพักผ่อนกันไปพรุ่งนี้หลายคนก็ยังตื่นจะเข้ามาทำงานกันอยู่แต่บางท่านอาจจะได้หยุดพักผ่อนกันอาจจะลาเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าในต้นเดือนหน้าเรามีวันหยุดยาวๆให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจกันนั่นเองนะคุณผู้ฟังแต่สมัครใครที่ทำงานกันอยู่ก็เอาใจช่วยเราคือทีมเดียวกันลุยงานกันต่อกับเดือนหน้ามิถุนายนนะคะฟังเพลงเพราะเป็นเพื่อนกันในช่วงเย็นค่ะเลือกเพลงเก่าๆมาฝากกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมนะคะใครที่กำลังตัดสินใจในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสตอนนี้สิทธิ์ยังเหลือ4,000,436สิทธิ์นั่นเองค่ะใครที่อยากจะลงก็สามารถลงได้วันนี้วันสุดท้ายและก็โค้งสุดท้ายจนถึง22:00 นเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าหมด22:00 นปั๊บเนี่ยตัดเลยไม่ได้เหลือไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้วค่ะหลังจากนั้นคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเรียบร้อยก็เตรียมตัวในการใช้งานกันนะคะซึ่งก็จะมีร้านถุงเงินที่ร่วมโครงการค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ใช้จ่ายกันไปซื้อของกันไปก็คงจะทำให้หลายๆคนได้ประหยัดกันบ้างในช่วงของเดือนหน้ามิถุนายนแต่หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้โอ้โหหลายที่เงียบมากๆเลยทีเดียวยิ่งเจอฝนกันไปก็เหนื่อยหนักเลยทีเดียวค่ะเพราะว่ามาตอนเย็นๆค่ำๆตลาดนัดบ้านเราก็เยอะเสียด้วยส่งแรงใจกับพ่อค้าแม่ขายกันด้วยกันละกันนะคะอยู่ด้วยกันในรอบเย็นฟังเพลงเพราะด้วยกันมาถึงงานเก่าของบิลลี่โอแกนเพลงนี้บ้าง10,000,000,000เพลงค่ะ

การแปลเปลี่ยนนะคะไม่รู้ว่าใครเปลี่ยนแต่สุดท้ายแล้วใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเดินจากไปนะคะงานเก่าของพี่ป้างเพลงนี้กับคนฉลาดและบิลเลี่ยวกันกับหมื่นล้านเพลงค่ะ 17:28 กับเวลาช่วงเย็นของเราและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับล้ำซับคอนสตรักชั่นกันด้วยค่ะใครที่กำลังมีแพลนอยากจะสร้างบ้านแนะนำที่นี่เลยค่ะบ้านสวยไม่ล้ำงบตอบโจทย์เรื่องการใช้งานตามที่ลูกค้าต้องการมีหลากหลายแบบให้คนได้เลือกกันนะคะล้ำซับพร้อมให้บริการลูกค้าทุกขั้นตอนในการก่อสร้างเลยค่ะยินดีให้บริการเสมอลูกค้าที่สนใจปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสอบถามเพิ่มเติมได้กับลำซับคอนสตรัคชั่นนะคะพิกัดของเราอยู่ที่แยกลิขิตชีวันค่ะ0931965566นะคะ0931965566และสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นได้ค่ะซึ่งตอนนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่โดนใจหลายคนแน่นอนชุ่มฉ่ำกลางปีดีลดีลรับหน้าฝนนะคะฟรีบิวอินจองก่อนวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆสนใจทักหาเราใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมที่0931965566ได้ Facebook ของล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือพร้อมสร้างบ้านสร้างฝันคุณได้เป็นจริงได้ใช้บริการได้กับลำซับคอนสตรักชั่นนะคะเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะสมายบัฟฟาโลเพลงนี้บ้างกับดีเกินไปค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
2: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
3: Refresh Refill the Music Chiang Mai Radio

แลกเวลาครั้งสุดท้ายอย่างน้อยก็อยากจะได้ฟังคำลาหรือว่าคำที่เป็นเหตุเป็นผลที่เธอจะไปจากฉันประมาณนั้นนะคะหมื่นคำลาก็จะฟังค่ะหมื่นคำลางานเก่าของฝันดีฝันเด่นนะคะและก่อนนั้นเป็นอีกหนึ่งเพลงของวิวดัดพลชื่อเพลงก็คือกบนั่นเองค่ะคุณฟังเหมือนดังกบในกะลาปิดหูปิดตาไว้ไม่ได้รู้โลกข้างนอกคนเลยจริงๆแล้วโลกข้างนอกไปไวและก็มีอะไรมากมายที่เป็นสีสันของโลกใบนี้แต่ละวันเยอะเลยทีเดียวนะคะ 17:44 ค่ะชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับการเปิดโลกและการใส่วิกผมที่ใส่แล้วดูดีมีความมั่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับท่านที่ต้องการไปออกงานไปโน่นไปนี่บางทีเรื่องส่งผลสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะมาคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์ผมงอกนะคะหรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือว่าเคมีบำบัดซึ่งเราคัดสรรวิกผมแทนแล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมใส่แล้วเนียนสวยเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองค่ะมีบริการทั้งแบบของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีใส่ได้ทุกวัยเลยก็ว่าได้และก็ทุกเพศด้วยแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมกันได้กับไฮยูเชียงใหม่อยู่ที่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะคะการนอนริกา30 นาทีถึง 19 นาฬิกาเปิดให้บริการทุกวันค่ะปรึกษาเราเพิ่มเติมได้ที่0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่มีสินค้าพร้อมส่งค่ะและหลายคนอาจจะไม่กล้าใส่ว่ามีความรู้สึกว่ามันใส่ยากเหลือเกินมันวุ่นวายไม่เลยค่ะคุณผู้ฟังใส่ง่ายแล้วก็ใส่แล้วติดด้วยนะคะไม่ต้องกังวลว่ามันจะหลุดไหมไม่หลุดแน่นอนค่ะทำเป็นธรรมชาติน้ำหนักก็เบาท่านที่สนใจแวะมาสอบถามกันได้มาดูรีวิวกันก่อนได้ที่ Facebook แล้วก็ TikTok ของ HiYuWeek ได้ค่ะ HiYouWeeks แล้วก็เชียงใหม่เปิดให้บริการทุกวันกับ HiYuWeek นั่นเองใส่แล้วมั่นใจสวยขึ้นใครๆก็ทักแน่นอนว่าทำไปทำอะไรมาดูดีนี่เลยค่ะง่ายๆแค่การใส่วิกทำให้คุณดูดีเป็นคนใหม่ได้ลองดูกันละกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเพลงเก่าฟังเมื่อไหร่ก็ไม่เบื่อสำหรับท่านที่กำลังรถติดในตอนนี้นะคะงานเก่าของมิกกี้เพลงนี้กับอย่ามองฉันเป็นคนอื่นค่ะ

จะมีเธอนะคะชีวิตมีแต่เธองานเก่าของเจจัตรินเพลงนี้จากอัลบั้มของ Exact Acoustic นะคะ 17:53 นาทีค่ะคุณฟังแบบเดียวจะ 6:00 นกันละด้วยได้เวลาที่หลายคนต้องเตรียมตัวพักผ่อนกันพรุ่งนี้วันเสาร์ซึ่งแน่นอนว่าหลายจุดหลายโซนก็คงจะมีการจราจรค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะบริเวณแถวๆไม่ด้วยค่ะหลังจากนั้นช่วงเย็น 17:00 นไปต้นไปจริงๆน่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายๆ3:00 4:00 นคนน่าจะเริ่มเยอะเพราะว่าพรุ่งนี้เตี่ยวขึ้นดอยนั่นเองนะคะขอบคุณส่งท้ายกันด้วยค่ะคุณน้องฟังกับความอร่อยที่รอคุณอยู่ทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะแวะไปพิวไปพักกันได้กับบรรยากาศดีๆยามเย็นฟังดนตรีสดแล้วก็อาหารอร่อยค่ะเลือกมาฝากคุณเยอะแยะมากมายหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูของอาหารทะเลหรือว่าจะเป็นเมนูของอาหารไทยก็มีคุณได้เลือกมากมายทีเดียวค่ะกว่า10ปีที่ร้านคงความสดสะอาดและคุณภาพจากวัตถุดิบคุณภาพให้คุณได้เลือกทานกันอย่างสบายใจนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูของปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูพิเศษของทางร้านที่ใครๆได้ทานบอกว่าแซ่บมากสุดยอดมากเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลานุ่มละลายในปากเลยค่ะปูทะเลผัดผงกะหรี่เนื้อปูแน่นหวานปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่คลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซเบอร์ไซส์ใหญ่นะคะหรือว่าจะเป็นกุ้งลายเสือเผาแล้วก็มีปลาหมึกแดดเดียวเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนแล้วก็มีไก่ย่างชมจันด้วยนะต้มยำกุ้งแซ่บมากแล้วก็มีอื่นๆมากมายทีเดียวเมนูปลาก็เยอะนะทั้งปลากระพงทอดดำปลาปลาสำลีเผาหอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดทะเลรวมจานใหญ่ทะเลเผาจานใหญ่เลยทีเดียวกับรวมมิตรไว้ให้คุณได้ทานกันอย่างเต็มที่ไม่ต้องสั่งหลายอย่างสั่งแค่จานนี้ก็เอาอยู่มีทั้งปูมีทั้งหอยแล้วก็มีทั้งปลาหมึกเยอะเลยทีเดียวนะคะและนอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งเมนูพิเศษของทางร้านนั่นคือนี่เลยปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างแล้วก็มีปลาหมึกทอดกันด้วยค่ะสนใจแวะไปกันได้ทุกวันทุกเย็น 17:00 นถึง 23:00 นพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดนะคะซอยโรงเรียน LCC ค่ะขับผ่านโรงเรียน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยซอยสั้นนะคะไม่ร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายพร้อมให้บริการคุณทุกวันเลือกนั่งได้หลายโซนวันไหนฝนไม่ตกนั่งโซนสวนร่มรื่นมากอากาศดีด้วยค่ะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์และก็โซนระเบียงบ้านมีดนตรีสดให้ได้ฟังกันด้วยอย่าลืมแวะไปชิลไปพักกันได้ติดตามค่ะข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมภาพบรรยากาศรวมๆและรีวิวความอร่อยกันได้ที่ Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยจัดในย่าน7ยอดรอคุณอยู่ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะรับรองไปที่ร้านเราไม่เดียวดายคนเยอะมากเพราะทุกคนต้องการความสบายใจความอร่อยแล้วก็บรรยากาศดีต้องที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเวลาหมดแล้วค่ะเดียวดายจากมาช่าส่งท้ายเจอกันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายเลยนะคะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับเพลงสากล Radio Twilight สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: Refresh Refill the music เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช็อปเพลินผ่อนสบายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝันอยากมีบ้านสวยๆอยู่สบายๆแต่ความเป็นจริงอาจไม่ง่ายวางแผนไม่ดีบ้านจะกลายเป็นบ้านสร้างบ้านอย่าให้งบบานปรึกษาศูนย์รับสร้างบ้านบริษัทล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่จำกัดบริการรับสร้างบ้านทั่วภาคเหนือและภาคอีสานโดยทีมผู้เชี่ยวชาญสถาปนิกวิศวกรมืออาชีพออกแบบบ้านตามความต้องการในงบที่เลือกได้ดูแลครบจบทุกขั้นตอนการก่อสร้างประสบการณ์ยาวนานกว่า20ปีโทร093-196-5566สร้างบ้านไม่เกินงบจบที่ล้ำทรัพย์คอนสตรัคชั่น
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่

0: างเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091 858 3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เมื่ออาหารทำให้เราออกเดินทางกับงานสำรับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาสัมผัสเสน่ห์อาหารและวิถีแห่งชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งกว่า40ร้านค้าการแข่งขันประกวดเชฟอาหารเมนูชาติพันธุ์การสาธิตเมนูพื้นถิ่นจากเชฟชื่อดังและกิจกรรมสร้างสรรค์อีกมากมายระหว่างวันที่30-31 พฤษภาคม 2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตมาร่วมสัมผัสสีสันแห่งล้านนาผ่านอาหารวัฒนธรรมและเรื่องราวของผู้คนไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม
3: ่คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmaeradio.com
4: You're listening

0: ูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดยวอร์มอัพ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ Radio Twilight 92.0 นะครับเย็นวันศุกร์วันนี้ผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับและ29พฤษภาคมนะอีก2วันสิ้นเดือนละหยุดยาวถึงวันจันทร์เลยทีเดียวนะฮะชดเชยวันวิสาขบูชา31พฤษภาคมด้วยนะฮะและกว่าหยุดเป็นลองวีคเอนด์ก็ได้นะกี่วันเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไว้ว่ากันแล้วกันนะฮะตอนนี้ฟังเพลงเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเย็นวันนี้แล้วก็ขอบคุณชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่วันหยุดยาว3วันนี้แวะไปทานชาบูด้วยกันนะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town นะฮะวันนี้นะครับก็วันศุกร์แน่นอนนะฮะทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์กันเองแบบเรียกว่าเมนูอร่อยนั้นราคาถูกที่สุดแล้วสไตล์ผับเป็นเวสรองของเชียงใหม่นะที่วอร์มอัพ The Best in Town ครับเอนเตอร์เทนเมนต์จัดเตรียมทั้งแบ็ครูมที่ใครชอบเพลงดีๆแล้วก็ดีเจก็เตรียมอัดแน่นไว้อยู่แล้วนะฮะแถมมีคอนเสิร์ตเก๋ๆมาให้เราได้สลับบรรยากาศอยู่เสมอๆทีเดียวที่วอร์มอัพนะครับหมายเลขโทรศัพท์0534006777 The Best in Town ครับขอบคุณห้างทองสิงห์ทองนะครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและบูชิโดอยู่หลังบิ๊กซีเอ็กตร้านะตอนนี้มี2โซนนะโซนหน้าและโซนหลังใครจะชอบโซนหน้าหรือโซนหลังก็เลือกตามสะดวกสบายทีเดียวบริการด้วยอาหารที่คุณประทับใจนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยและแน่นอนเหมือนเดิมยังคง69เท่าเดิมราคาไม่เปลี่ยนนะครับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้วก็คงคุ้นเคยแล้วนะฮะสลับบูชิโดลังบิ๊กซีเอ็กตร้าครับและขอบคุณนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจนะครับสำหรับวันนี้ของเรากับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: ก็ไปอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่6โมงเย็นถึงทุ่มนะฮะทุกวันนะครับเราก็ฟังเพลงช่วงที่คุณฟังขับรถกลับบ้านบางท่านยังไม่ถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวนี้ยิ่งมีช่วงเปิดเทอมด้วยแล้วมันก็ต้องช้าไปกว่าเดิมหน่อยแล้วรถเยอะด้วยแล้วถ้ามีฝนตกตอนค่ำนี่นะต้องทำใจเลยทีเดียวพรุ่งนี้30ใช่ไหมฮะเย็นนี้เขาเตียวขึ้นดอยแล้วนี่ใช่ไหมครับเย็นนี้เขารู้สึกเขาไปกันแล้วที่เตรียมตัวกันที่เชิงดอยสุเทพแล้วล่ะนะฮะสำหรับเตียวขึ้นดอยแล้วก็พรุ่งนี้นี่มีพิธีเลี้ยงดงนะฮะหลังดอยคำนะฮะก็คงจะเป็นประเพณีที่ถ่ายทอดสืบทอดกันมาปีนี้ก็มีระเบียบวินัยเยอะขึ้นนะฮะคุณฟังก็ต้องใครที่จะไปดูหรือว่าจะไปถ่ายภาพหรือจะอะไรก็แล้วแต่จะเป็นยูทูบเบอร์จะเป็นไลฟ์อะไรก็แล้วแต่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขากำหนดด้วยนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความสะดวกนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่ใครสะดวกนะครับพรุ่งนี้อันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เห็นสาบขึ้นตอนนี้ส่วน31นี่ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะเป็นวันวิสาขบูชานะครับวันที่1ก็เป็นวันหยุดชดเชยโอหยุดหลายวันสาวที่จันทร์อังคารยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้คุณฟังมีวันหยุดในช่วง3วันนี้นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังรายการกันเหมือนเดิมกับ Radio Twilight ทาง 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยา69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: White Light
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
0: Radio Twilight Light
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณฟังเดี๋ยวสักครู่จะ19นาฬิกานะครับผมคุณต้องลาคุณฟังแค่นี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการด้วยกันมานะครับพรุ่งนี้กลับมาฟังกันใหม่นะครับค่ำวันนี้ขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพขอบคุณสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนกระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงกระทรวงกลาโหมโรมาเนียประนามรัสเซียหลังเหตุการณ์ที่โดรนของกองทัพรัสเซียพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยในดินแดนของโรมาเนียทำให้มีผู้บาดเจ็บ2รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีณห้องประชุมรามอินทรามนกุลกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใต้นเรศวรจังหวัดเพชรบุรีมีผู้แทนกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมและร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่และอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้เป็นการร่วมสะท้อนภาพความสำเร็จในการบูรณาการทำงานอย่างยั่งยืนระหว่างกรมโยธาธิการและผังเมืองการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนด้วยการน้อมนำพระราชดำริสืบสานรักษาและต่อยอดมาเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญในครั้งนี้ครอบคลุมการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่6กระทงและห้วยสายใต้การบริหารจัดการระบบน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและการขยายเขตระบบไฟฟ้าในพื้นที่แก้มลิงลำห้วยใหญ่นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดผ่านโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ลอยน้ำณอ่างเก็บน้ำห้วยสายใต้และแก้มลิงห้วยใหญ่ควบคู่ไปกับการวางระบบลำเลียงและสูบน้ำเชื่อมโยงโครงข่ายตลอดจนการปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวรอบอ่างเก็บน้ำเพื่อพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งการดำเนินงานในระยะแรกมีความคืบหน้าไปตามลำดับแล้วสำหรับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปจะมีการขยายพัฒนาเส้นทางและโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงชุมชนโดยรอบพื้นที่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิริณาถสันแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ส่งคำชี้แจงเกี่ยวกับพระราชกำหนดกู้เงิน400,000,000,000 บาทว่ารัฐบาลได้รวบรวมรายละเอียดและยื่นคำชี้แจงตอบกลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นการนำรายละเอียดที่เคยชี้แจงต่อคณะรัฐมนตรีมาเรียบเรียงตามประเด็นที่ศาลซักถามเนื้อหาเป็นไปตามข้อเท็จจริงและไม่มีการแก้ไขประเด็นใดเพิ่มเติมในส่วนของการรับข้อเสนอโครงการขอใช้เงินกู้ในวงเงินที่เหลือคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้เนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งเพิ่มเติมในส่วนนี้ประกอบกับศาลไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือหยุดการบังคับใช้ไว้ก่อนส่วนขั้นตอนต่อไปหากเห็นว่าข้อมูลยังไม่เพียงพอศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งให้เข้าไปชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นอำนาจของศาลที่จะพิจารณาขณะที่กระทรวงการคลังเตรียมปรับเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่เพื่อให้เป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงพร้อมเตือนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังจะสรุปเงื่อนไขใหม่ของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งหมดเพื่อส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะพิจารณาเพิ่มเกณฑ์ใหม่อีก 2-3 เกณฑ์เพื่อให้การคัดกรองผู้ที่จะถือบัตรเป็นกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริงและคาดว่าจะทำให้เหลือผู้ได้รับสิทธิ์น้อยกว่า13,200,000สิทธิ์ ปลัดกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งยังคงเหลืออีกประมาณ4ล้านสิทธิ์และประชาชนสามารถลงทะเบียนได้จนถึงเวลา22นาฬิกาหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ส่วนกรณีของร้านค้าเดิมในโครงการคนละครึ่งพลัสจำนวน1ล้านร้านค้าได้ยืนยันสิทธิ์แล้ว 600,000 ร้านค้าเหลืออีก 300,000 ร้านค้าที่จะต้องเข้ามากดยืนยันขณะที่ร้านค้าลงทะเบียนใหม่มีประมาณ 40,000 ร้านค้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยว่ามีร้านค้าอยู่จริงตามที่แจ้งหรือไม่เพื่อป้องกันการทุจริตกระทรวงคมนาคมเตรียมเปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะในกรุงเทพมหานครเป็นรถไฟฟ้า EV ทั้งหมดภายในกลางปีหน้าพร้อมปรับวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองรับค่าโดยสารและขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังรถสาธารณะอื่นด้วย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแผนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนว่าภายในกลางปีหน้าจะไม่มีรถเมล์ร้อนให้บริการในกรุงเทพมหานครอีกต่อไปโดยจะเปลี่ยนไปใช้รถเมล์ไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดซึ่งล็อตแรกจะเริ่มส่งมอบในช่วงปลายเดือนมีนาคม2570และคาดว่าจะครบทั้ง 1,520 คันภายในกลางปีหน้านอกจากนี้ยังได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเพิ่มเติมอีก800คันเพื่อให้เพียงพอต่อการบริการและยกเลิกรถเมล์ร้อนระบบเครื่องยนต์สันดาปทั้งหมดสำหรับข้อกังวลเรื่องภาระค่าโดยสารที่อาจเพิ่มขึ้นจาก8บาทเป็น15บาทนั้นทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการทบทวนและปรับรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่โดยจะเพิ่มหรือปรับวงเงินให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการเดินทางของประชาชน
4: ปัจจุบันนี้เรามีรถเมล์อยู่2ประเภทคือรถเมล์ร้อนกับรถแอร์ถ้ารถเมล์ร้อน8บาทถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าปกติเนี่ยเราก็จะเก็บสถิติของประมาณสักคนที่ใช้บริการรถเมล์ร้อนประมาณสัก 200,000 กว่าคนซึ่งเขาเสีย8บาทในอนาคตเราจะไม่มีรถเมล์ร้อนเราก็จะเติมเงินเรื่องของสวัสดิการบัตรสวัสดิการตรงนี้ให้750บาทเดิมเราจ่าย8ถ้าจะจ่าย15ก็เอา750เนี่ยเติมลงไปได้เพราะฉะนั้นคุณก็สามารถขึ้นรถเย็นได้แต่ปีหน้าเนี่ยเราจะไม่มีรถร้อนแล้วเพราะว่าเราจะเริ่มรับรถ EV รถแรกของขสมกได้ประมาณปลายเดือนมีนาคมภายในกลางปีหน้าเนี่ยเราน่าจะมีรถ 1,520 คันเนี่ยน่าจะรับได้ครบเราก็จะเอารถร้อนทั้งหมดออก
3: นอกจากนี้กระทรวงคมนาคมยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปยังกลุ่มรถโดยสารสาธารณะอื่นๆอีก6กลุ่มได้แก่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวและผู้ประกอบการรถร่วมเอกชนโดยจะใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินซึ่งปัจจุบันกลุ่มรถโดยสารระหว่างจังหวัดและรถตู้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากแล้วส่วนกลุ่มรถแท็กซี่และ3ล้อยังอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนสามารถเริ่มใช้บริการได้พร้อมกับการเปิดตัวโครงการอย่างเต็มรูปแบบนพศรแก้วคำรายงาน
1: ด้านกรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยลดภาระค่าเดินทางให้แก่ประชาชนนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโครงการนี้เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับรถที่ถูกต้องตามกฎหมายสำหรับเงื่อนไขของกลุ่มนิติบุคคลขนาดเล็กต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทในรอบระยะเวลาบัญชีปี2567ตามฐานข้อมูลของกรมสรรพากรส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีจนถึงวันที่30กันยายน2569ผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศ
5: นายมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยผลสำรวจ FTI CEO Poll ประจำเดือนพฤษภาคม2569ในหัวข้อความเห็นภาคเอกชนต่อแผนการใช้จ่ายเงินกู้4แสนล้านบาทพบว่าผู้บริหารส่วนใหญ่มองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นมีความจำเป็นแต่ควรควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างระยะยาวโดยเสนอแนะให้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเงื่อนไขสนับสนุนการซื้อสินค้าไทยเพื่อสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศพร้อมดึงร้านค้าเข้าระบบภาษีและมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสขณะที่งบประมาณด้านปรับโครงสร้างพลังงานควรเน้นสนับสนุนการติดตั้งระบบพลังงานสะอาดอย่างโซลาร์เซลล์ควบคู่กับระบบรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินรวมถึงให้เงินอุดหนุนโรงงานปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานนอกจากนี้ยังเสนอให้นำเงินกู้ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ SME ด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำทั้งนี้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองว่างบ 400 ล้านบาทยังไม่เพียงพอต่อการรับมือวิกฤตและกว่า 56% ไม่เห็นด้วยกับการขยายเพดานหนี้สาธารณะพร้อมประเมินทิศทางเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี2569ว่ามีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัญหาต้นทุนค่าครองชีพและกำลังซื้อที่เปราะบางจึงแนะให้ภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารต้นทุนและใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะต่อไปปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บิสแต่ให้ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเสนอโดยนายกรจติกาวณิชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์พร้อมญัตติเกี่ยวเนื่องอีก4ญัตติโดยการอภิปรายส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายคัดค้านการเดินหน้าโครงการเนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่พร้อมตั้งข้อสังเกตเรื่องการเก็งกำไรที่ดินและความเสี่ยงจากร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ที่อาจเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาใช้ประโยชน์ที่ดินระยะยาวขณะที่ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะส.ส.พรรคภูมิใจไทยสนับสนุนให้เดินหน้าโครงการโดยระบุว่าแลนด์บริดจ์จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่และช่วยผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกของอาเซียนทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบให้ตั้งคณะกรรมการวิสามัญด้วยคะแนน266ต่อ174เสียงและงดออกเสียง3เสียงโดยให้ส่งเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปนอกจากนี้สภาผู้แทนราษฎรยังมีมติไม่อนุญาตการส่งตัวนายชนภัทรนาคซั่วให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีกรณีเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์ในระหว่างสมัยประชุม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้ได้พิจารณาคำขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัวนายชนภัทรนาคซั่วส.ส.สงขลาพรรคกล้าธรรมไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ส่งหนังสือขอให้เข้ารับข้อกล่าวหาและสอบสวนปากคำตามรัฐธรรมนูญมาตรา125โดยสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยฝ่ายที่เห็นด้วยกับการส่งตัวระบุว่าคดีดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการพนันออนไลน์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจึงควรเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้สังคมขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเห็นว่าควรยึดหลักการตามรัฐธรรมนูญเพื่อให้สมาชิกสามารถปฏิบัติหน้าที่ในสภาได้อย่างต่อเนื่องและไม่กระทบต่อการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติด้านนายชนภัทรยืนยันพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแต่เห็นว่าในช่วงสมัยประชุมควรได้ปฏิบัติหน้าที่ในสภาตามหลักการของรัฐธรรมนูญและเมื่อปิดสมัยประชุมพร้อมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้พนักงานสอบสวนรับตัวนายชนภัทรไปดำเนินการตามกฎหมายในระหว่างสมัยประชุมด้วยคะแนน308ต่อ126เสียงและงดออกเสียง2เสียงวาสนาตระเกตรายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธไม่ได้ส่งข้อความเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเมืองให้ปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันยึดมั่นความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่นายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอ่านบุรีรัมย์และส.ส.พรรคประชาชนรับเรื่องร้องเรียนจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตที่อ้างว่าถูกย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่เป็นธรรมเพราะไม่สนองงานการเมือง และมีข้อความสนทนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ว่าช่วยน้ำเงินด้วยในช่วงเลือกตั้งที่ผ่านมาพร้อมกล่าวอ้างว่าเป็นบทสนทนาของอธิบดีกรมการปกครองโดยอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธว่าบทสนทนาดังกล่าวไม่ใช่ของตนเองพร้อมยืนยันว่ากรมการปกครองยึดมั่นในความเป็นกลางทางการเมืองและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายปกครองทุกระดับพร้อมระบุว่ายังมีข้อความที่ต้องพิสูจน์ทราบและมีการบิดเบือนจากข้อเท็จจริงเช่นรายชื่อบุคคลที่กล่าวอ้างว่าเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งระยะเวลาที่ปรากฏในบทสนทนาและตั้งข้อสังเกตว่าการนำข้อมูลมาเผยแพร่ในห้วงเวลานี้อาจมีเจตนาแอบแฝงเนื่องจากปัจจุบันกรมการปกครองกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้าราชการบางกลุ่มที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายปกป้องชื่อเสียงเกียรติภูมิของข้าราชการอย่างถึงที่สุดทั้งนี้อธิบดีกรมการปกครองยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและปราบปรามการทุจริตอย่างเด็ดขาดต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้รับทราบข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วแต่ขอตรวจสอบรายละเอียดก่อนหากพบว่าอธิบดีกรมการปกครองปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงพร้อมมั่นใจเรื่องนี้จะไม่เป็นประเด็นบานปลายส่งผลให้เกิดความขัดแย้งภายในกระทรวงมหาดไทยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบอาคารต้องสงสัยคล้ายโรงพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชาพร้อมเร่งขยายผลเชื่อมโยงค้ามนุษย์และค้าอวัยวะ
7: พลตำรวจเอกชัดชัยปิตานิเงินระบุรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์เปิดเผยถึงกรณีตรวจพบอาคารลักษณะคล้ายสถานพยาบาลภายในฐานปฏิบัติการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่โอสเม็ดประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกระบวนการค้ามนุษย์หรือการค้าอวัยวะโดยเบื้องต้นพบอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมากภายในอาคารอาทิอุปกรณ์ผ่าตัดเครื่องเอ็กซเรย์และอุปกรณ์ทำคลอดถือเป็นสิ่งผิดปกติทั้งนี้รองผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่าการคัดกรองผ่านระบบวีซ่าและการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องช่วยลดการใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านของขบวนการการค้ามนุษย์ได้ในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการตัดวงจรเครือข่ายขนส่งภายในประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังถูกใช้เป็นจุดผ่านต่อไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยความสะดวกด้านคมนาคมและระบบขนส่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่าง

0: ต่างชาติทั่วประเทศป้องกันแรงงานต่างชาติแย่งอาชีพคนไทย
1: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมการจัดหางานบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจสำนักงานเขตและหน่วยงานความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของแรงงานต่างชาติและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบควบคุมและดำเนินคดีแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะตรวจสอบกลุ่มแรงงานต่างชาติที่เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเช่นงานเร่ขายสินค้างานตัดผมงานเสริมสวยงานขับขี่ยานยนต์และงานนวดไทยโดยในปีงบประมาณพุทธศักราช2569ตรวจสอบสถานประกอบกิจการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศแล้วพบว่ามีแรงงานข้ามชาติที่แย่งอาชีพคนไทยจำนวน 1,053 คนอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่าการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปตามความจำเป็นของภาคธุรกิจและภาคการผลิตที่ยังขาดแคลนแรงงานโดยรัฐบาลมีมาตรการกำกับดูแลอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการแรงงานของประเทศกับการคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของคนไทยอย่างไรก็ตามกรมการจัดหางานจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบทำงานผิดกฎหมายหรือการเข้ามาประกอบอาชีพที่กระทบต่อโอกาสการมีงานทำของคนไทยนิตยาคุณสิมรายงาน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
3: ัฐบาลยกระดับคุ้มครองประชาชนที่เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ล่าสุดธนาคารแห่งประเทศไทยออกหลักเกณฑ์ใหม่เริ่ม1มิถุนายน2569ดูแลทั้งดอกเบี้ยค่าบริการและสิทธิ์ของลูกค้าให้เป็นธรรมมากขึ้นมาตรการนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการต้องเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกินสมควรและหากลูกค้าปิดบัญชีก่อนกำหนดต้องคืนประโยชน์ตามสัดส่วนที่เหมาะสมรวมถึงมีแนวทางช่วยเหลือลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาชำระเพื่อป้องกันไม่ให้มีบานปลายรัฐบาลย้ำว่าการดูแลเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนอย่างครบวงจรและสร้างระบบสินเชื่อที่เป็นธรรมสำหรับประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: 12:23 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศกระทรวงกลาโหมโรมาเนียออกแถลงการประนามรัสเซียจากกรณีอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียลำหนึ่งบินล่วงล้ำน่านฟ้าของโรมาเนียก่อนจะพุ่งชนใส่อาคารที่พักอาศัยในเมืองกาลาตีทางตะวันออกของโรมาเนียเมื่อคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายและเกิดเพลิงไหม้อาคารหลังดังกล่าวซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการกระทำที่ร้ายแรงและขาดความรับผิดชอบของรัสเซียทางด้านนางแอลลิสันฮาร์ตโคศกขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประนามการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบของรัสเซียในครั้งนี้พร้อมยืนยันว่านาโต้จะเดินหน้าเสริมขีดความสามารถในการป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายแพทย์ของนายแพทย์ทีดรอสอัธานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เมื่อวานนี้ภายหลังเดินทางมาถึงกรุงกินชาซาเมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาที่ระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลา

ในดีอาคงกูสามารถหยุดยั้งได้พร้อมเพิ่มเติมว่า WHO ไม่สนับสนุนมาตรการเพื่อรับมือการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาหนึ่งไม่ได้ช่วยอะไรมากนักทั้งนี้ผู้อำนวยการใหญ่ WHO มีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดอิตุริทางตะวันออกดีอาคองโกศูนย์กลางการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวในวันศุกร์นี้เพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่6มีผลกระทบจนถึงวันที่1มิถุนายน2569ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ภาคตะวันออกและด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 34-
อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:45 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง85เซนติเมตรและ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex welcome to Chiang Mai radio
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai radio 92 โดย Chiang Mai studio limited

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครกรมการค้าภายในร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการจำหน่ายชุดสังฆพันธ์ชุดไทยธรรมก่อนวันวิสาขบูชารัชนกอินทนนท์และพรปวีช่อชูวงศ์พ่ายคู่แข่งอย่างบุดบิด1-2 เกมยุติเส้นทางสิงคโปร์โอเพ่น2026ไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:55 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยครั้งที่63ณอาคารสิรินทรานุสรณ์60พรรษาสถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 9:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา2567-2568ณอาคาร

0: 30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกครั้งที่21ณศูนย์ประชุมสหประชาชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพนายจรัญธาดากันสูตรทจวมปชมวมวปร3อดีตองคมนตรีณศาลา100ปีวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงมหาดไทยเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรเนื่องในวันวิสาขบูชาวันที่31พฤษภาคมนี้พร้อมกันทั่วประเทศ
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดเชิญไปถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรของแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นพุทธบูชาและเสริมสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับการจัดพิธีดังกล่าวสำนักงานจังหวัดร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในวันที่31พฤษภาคมนี้เวลา 20:39 นทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติบูชาและเข้าร่วมพิธีเชิญพุ่มดอกบัวประดิษฐ์ถวายสักการะพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรณมณฑลพระศรีมหาโพธิราชมาบพิตรของจังหวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสร้างความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัวฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาชวนประชาชนเลือกซื้อชุดสังฆทานและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพถวายพระสงฆ์เพื่อดูแลสุขภาพพระสงฆ์ให้ห่างไกลโรค
3: เภสัชกรหญิงสุพันตาบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนนิยมเข้าวัดทำบุญและถวายสังฆทานซึ่งภายในมักประกอบด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพหลากหลายประเภททั้งอาหารยารวมถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพประเภทของใช้ส่วนตัวหากพระสงฆ์ได้รับการถวายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่มีคุณภาพเช่นยาเสื่อมสภาพสบู่ที่ไม่มีมาตรฐานหรือผลิตภัณฑ์อาหารที่มีน้ำตาลไขมันโซเดียมสูงเกินไปย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพและจิตของเรา
4: Refresh Refill the music
5: Chiang Mai Radio Professional Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
7: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
6: ่
7: ะ
6: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
7: ว้าว
6: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู ปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คจากดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทางช่อง TikTok Live ชื่อเดียวกับรายการเลยนะครับแล้วก็ถ่ายทอดสัญญาณเสียงไปที่เชียงใหม่เรดิโอ FM 92นะครับแล้วก็ยังสามารถติดตามทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่เชียงใหม่ radio.com ครับผมธีรพันธ์ลานาพันธ์อยู่กับคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 20:10 นาทีถึง 23:00 นโดยประมาณนะครับกับ2ช่วงของรายการวันนี้วันศุกร์ที่26ใช่ไหมไม่ใช่สิ29นะครับวันศุกร์ที่29พฤษภาคม2569นะครับโอ้ลืมวันลืมคืนไปแล้วนะครับจะสิ้นเดือนอยู่แล้วนะครับก็เชียงใหม่ทอล์กนะครับคุยกันเรื่องราวของกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องประกาศแจ้งเตือนต่างๆนะครับบรรจุไว้ในช่วงที่1แล้วก็ช่วงวาไรตี้ทอล์กเรื่องของอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์นะครับทุกเรื่องเลยนะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยี IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆนะครับ2ช่วงของรายการวันเสาร์นี้นะครับจะเป็นประเพณีประจำปีของเชียงใหม่ก็คือการเตียวขึ้นดอยสุเทพเนื่องจากว่าวันอาทิตย์นั้นเป็นวันวิสาขบูชานะครับจัดเดินขึ้นตั้งขึ้นดอยเนี่ยกันหลายชั่วโมงอยู่นะครับก็เช้ามืดบนโน้นแล้วก็จะทำบุญใส่บาตรตักบาตรบนโน้นเลยนะครับแล้ววันจันทร์ก็จะเป็นวันหยุดชดเชยวิสาขบูชาก็เป็นวันที่หลายท่านก็จะได้พักผ่อนต่อเนื่องกับเสาร์อาทิตย์นะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขคุณฟังยังสามารถติดตามรายการทางไฮไลท์นะครับไฮไลท์ของรายการที่จะตัดออกมาเนี่ยเอามาเผยแพร่ในส่วนของFacebook ในส่วนของ YouTube ในส่วนของ TikTok ของเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กก็ยังสามารถติดตามได้รับฟังย้อนหลังในประเด็นที่ท่านสนใจได้นะครับเอาละครับ2ช่วงขอรายการรอคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงหน้าหลังเบรกสักครู่เดียวนะครับ
1: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
1: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
1: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
2: SD

0: Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
1: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
0: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
1: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
0: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
1: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
0: SD Car Center โทร0818831948
1: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
0: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
0: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
0: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสงคาเฟ่
1: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
1: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumbhayachiangmai.com โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
0: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
0: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
1: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: สำหรับห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
1: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่
3: นี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: ช่วงที่1ครับคุณผู้ฟังตอนนี้ 2:18 นาทีทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์กันแล้วนะครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณปีแฮปปี้สวัสดีครับคุณคนสร้างงานนะนะครับคุณ MG เคียวนะครับเคียวอินนะครับสวัสดีนะครับเขียวอินเขียวอินคุณแม็กอะแม็กเขียวอินนะคุณยูเซอร์เนมีอาสวัสดีนะครับคุณพีระเดชสกุลไทยสวัสดีครับคุณบอลภาคภูมิสวัสดีครับคุณ BFP บอกเตรียมเดินขึ้นดอยพรุ่งนี้จริงเหรอไปจริงใช่ไหมครับขอให้โชคดีครับคุณโกโจซาโตรุสวัสดีครับคุณจูสวัสดีครับคุณเอกลินพิษฟูสวัสดีครับรอฝนเช่นเคยครับเมื่อคืนฝนตกหนักมากคืนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าตะวัน 3-4 ทุ่มจะตกคืนนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าตะวัน

คุณผมว่าล้างบ้างก็ดีล้างอะไรสวัสดีครับนะครับนะครับหลงวันหลงคืนใช่ครับคุณจูหลงวันหลงคืนนะครับคุณคาเดนสวัสดีครับขออนุญาตทักทายแป๊บนึงนะครับคุณเฉินหลงสวัสดีครับคุณผมเองครับสวัสดีนะครับคุณแม่สิริมนสวัสดีครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีนะครับวันนี้คุณอัศวินมาเร็วมาตรงเวลาโอเคนะครับทักทายครบทุกท่านแล้วในช่วงนี้นะครับคุณอ่างแก้วใช่ไหมสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับยังคงเป็นแพทเทิร์นของรายการวิทยุนะครับเหมือนเดิมนะครับที่จะคุยกันในเรื่องของอากาศกันก่อนเลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยายังคงอยู่ในช่วงของประกาศการแจ้งเตือนนะครับเรื่องของฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักนะครับแล้วก็ลมกระโชกแรงในบางพื้นที่โซนของภาคเหนือก็จะเป็น29 30 31 60% ของพื้นที่นะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่1ไปก็ 40% ของพื้นที่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะแม่นหรือเปล่านี่นะครับว่าจะแม่นหรือเปล่าแล้วก็ยังมีเตือนสำทับเข้ามาด้วยนะครับว่าในช่วงวันหยุด 2-3 วันนี้นะครับประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงฝนหนักหลายพื้นที่เลยโอกาสเสี่ยงที่จะเจอท่วมฉับพลันก็มีเยอะน้ำป่าไหลหลากก็มีเยอะนะครับวันหยุดยาวสุดสัปดาห์นี้นะครับไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแจ้งเตือนนะครับในโซนของภาคเหนือก็แม่งสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีนะครับภาคกลางอุทัยธานีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนะครับภาคตะวันออกระยองจันทบุรีตราดภาคใต้ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่เน้นย้ำโซนที่จะหนักมากก็คือตากกาญจนบุรีตราดราชธานีและย้ำสุดระนองกับพังงาต้องเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าท่านอยู่ในโซนสีแดงนะครับมีความเสี่ยงสูงนะครับตากกาญจนบุรีตราดสุราษฎร์นี่สีส้มและที่ผมเอ่ยมาเยอะๆนั่นคือโซนสีเหลืองคือตกหนักไม่ถึงหนักมากนะครับวันหยุดยาวทำบุญอยู่บ้านดีกว่าไหมนะฝนตกนะครับของค่ำวันนี้ของประเทศไทยเองก็โอ้โหฝั่งตะวันตกนี่ยาวลงมาจนถึงภาคใต้เลยนะครับโซนกลางๆนี่ยังไม่มีแจ้งเตือนนะครับโอเคกรุงเทพปริมณฑลเตรียมตัวนะครับกำลังพายจากโซนอ่าวไทยนะครับลมแรงมากมีคุณฟังบอกหลายท่านบอกลมแรงมากแต่ว่ายังไม่ตกนะครับยังไม่ตกกำแพงแสนนครปฐมนะครับเตรียมตัวนะครับฝนจะเริ่มกลับมาเยอะช่วง29ถึง4หลังจากที่มันร้อนมาหลายวันนะครับโอเคคุณผู้ฟังครับในส่วนของนี่ข่าวค่อนข้างที่จะล่อแหลมผมไม่อ่านละ นะครับอันตรายนะฮะผมไม่อ่านดีกว่านะเดี๋ยวคุณฟังก็จะรู้จากโซเชียลเองแหละนะครับว่าข่าวอะไรนะครับนะคุณฟังครับคุยเรื่องนี้เมื่อกี้ผมพูดถึงสวัสดีครับพี่ต๋ำสวัสดีครับค่ะปปช.คุณรู้ได้ไงหน่วยกลินผมจะอ่านไปอ่านมาพอจบรายการเดินออกไปมีรถตัวราชการจอดอยู่หน้าบ้านเลยไม่รู้เรื่องเลยนะมารับตัวไปคุยนะครับก็ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

0: นะครับเรื่องของการกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3ข้อที่2นะครับห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและก็วันออกพรรษานะครับก็ย้ำเตือนครับผู้ประกอบการนะครับพรุ่งนี้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในวันวิสาขบูชาตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีของวันที่31พฤษภาคมก็คือเอาง่ายๆก็คือคืนวันเสาร์อ่ะที่เป็นวันที่30อ่ะหลังเที่ยงคืนคือต้องจบหลังเที่ยงคืนคือต้องจบเพราะมันก้าวเข้าสู่วันที่31แล้วนะครับก้าวเข้าสู่วันอาทิตย์ที่เป็นวันวิสาขบูชาแล้วนะงดขายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันเดียวกันก็คือเที่ยงคืนวันเสาร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ห้ามขายหลังเที่ยงคืนของคืนวันอาทิตย์ก็จะเป็น1นาทีของวันจันทร์ที่1อันนี้ขายได้ละนะครับฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน10,000บาททั้งจำทั้งปรับนะครับยกเว้นการขายกรณีต่อไปนี้ขายรายได้นะ1ขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศเท่านั้นนะเที่ยวบินโดเมสติกในประเทศไม่ได้นะครับ2ขายในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ3ขายในสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะสถานที่คล้ายกับสถานบริการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หรือบริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว4ขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม5ขายในสถานที่ซึ่งจัดกิจกรรมพิเศษระดับชาติหรือระดับนานาชาติแล้วก็มีคนจำนวนมากไปทำกิจกรรมร่วมกันตามรายชื่อสถานที่ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถ้าร้านทั่วไปจบไม่ได้นะครับในสนามบินฝั่งผู้โดยสารระหว่างประเทศขายได้นะครับในสถานบริการที่จดทะเบียนต้องว่าด้วยสถานบริการขายได้ในสถานประกอบการนะครับที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวขายได้โรงแรมขายได้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นกิจกรรมพิเศษนานาชาติบ้านเราตอนนี้คงไม่มียังไม่เห็นนะครับคุณตุลกรุ๊ปสวัสดีครับแม่ตอนนี้เอารูปหน้าตาหล่อๆมาลงแล้วดีมากนะครับตุลกรุ๊ปทุกทีเอาแต่โลโก้มาลงนะครับขอบคุณสำหรับหัวใจครับส่งมานะขอบคุณมากแล้วก็คุณผู้ฟังครับวันนี้คือวันสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับถึง4ทุ่มจบครับถึง4ทุ่มจบแล้วก็อัปเดตเมื่อวันนี้ตอนบ่ายโมง15นาทีมีสิทธิ์เหลืออยู่4,135,137สิทธิ์นะครับ4ทุ่มคืนนี้คือจบนะฮะแล้วก็วันจันทร์นี้ก็เริ่มใช้ได้เลยนะครับแจ้งย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคุณเอกลินบอกนะผู้โดยสารเมาแล้วไปลุงลังในเครื่องทำไงเอาลุงลังมากกัปตันเขาก็เชิญลงแล้วครับ เขามีสิทธิ์ขาดอยู่ที่กัปตันอยู่แล้วครับมันลุงลังมากนะครับพนักงานต้อนรับเอสจวดกับเอเฮาเซตเขาแจ้งมาเขาก็ต้องเชิญลงแล้วครับคุณไม่มีสิทธิ์บินละไปลุงลังเขาอะนะโอเคนะครับต่อไปครับคุณผู้ฟังขยับมาส่วนของโซนกลางบ้างวันนี้คือข่าวทั่วไปเนี่ยดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นข่าวแบบแชทหลุดของกระทรวงมหาดไทยช่วยน้ำเงินด้วย 100% ครับนายเนี่ย100เลยครับตอนนี้คือขุดกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีการบอกว่าถ้าลบไปแล้วจะตรวจสอบได้ไหมเขาตรวจสอบได้หมดครับคุณผู้ฟังต่อให้แชทคุณลบไปแล้วนะครับมันสามารถที่จะขอข้อมูลย้อนหลังได้จากแพทเจ้าของแพทฟอร์มเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์มันผูกกันอยู่นะครับยังไงก็เนี่ยอยู่ที่ว่าคนที่จะขุดคุณกล้าขุดจริงหรือเปล่า ถ้าร้องเรียนไปที่ปปชกล้าแตะหรือเปล่านี่ช่วยน้ำเงินด้วย 100% ครับนายเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นข่าวแบบเป็นข่าวนะคือมันเป็นแชทน่าจะเป็นแชทช่วงเลือกตั้งน่าจะเป็นแชทช่วงเลือกตั้งนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ครับว่าจะไปหรือไม่ไปจะให้ไปหรือไม่ให้ไปนะครับก็คือเรื่องของคุณชนภัทรนาคสวดนะครับเพราะว่า DSI เขาชี้มูลความผิดเบื้องต้นว่าต้องหาเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแต่บังเอิญว่าคุณชนภัทรได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและยังอยู่ระหว่างสมัยประชุมนะครับเอาตรงๆคือถ้ายังในระหว่างสมัยประชุมคือจะจับจะอะไรเขาจะออกหมายเรียกชัดไม่ได้ต้องรอให้หมดสมัยประชุมก่อนนะครับถึงจะได้แต่ถ้าจะได้ในกรณีนี้คือจะต้องให้ประธานสภายินยอมแล้วก็ต้องให้รัฐสภานั้นโหวตลงมตินะครับเกินครึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าให้ DSI ผ่านตัวไปตอนนี้นะครับในที่ประชุมสสพิจารณาวาระยติด่วนเรื่องขออนุญาตจากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเรียกตัวนายชนภัทรนาคสั่วสสสงขลาพรรคกล้าธรรมเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา125ของรัฐธรรมนูญหลัง DSI มีหนังสือถึงสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตให้พนักงานสอบสวนออกมาเรียกคุณชนภัทรรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็สอบสวนปากคำตามข้อสั่งการของอัยการสูงสุดนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา125วรรค1กำหนดห้ามมิให้มีการเรียกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปทำการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาในคดีอาญาระหว่างสมัยประชุมเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสภาผู้แทนราษฎรสิ่งนี้ที่เขาเรียกว่าเอกสิทธิ์ส.ส.นั่นแหละแต่ต้องไม่ได้ต้องให้สภาส.ส.อนุญาตหลังจากที่ได้มีการอภิปรายเรื่องนี้ในสภาคุณชนภัทรก็ลุกขึ้นกล่าวกับที่ประชุมว่าทุกคำแนะนำและคำติที่เกิดขึ้นตนนั้นได้ตั้งใจฟังคำติทุกคนพร้อมที่จะรับผลการโหวตในวันนี้ตนเป็นคนหนึ่งที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยขอยืนยันกับเพื่อนสมาชิกที่คัดค้านการโหวตส่งตัวว่าพร้อมและก็ยินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการแต่ยังต้องยึดตามหลักการเพราะการเข้าสู่กระบวนการถ้าปิดสมัยประชุมแล้วตนเองก็หนีไม่พ้นและพร้อมแต่หลักการของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องยึดตามหลักการในประเด็นนี้ขอพูดเพียงเท่านี้โดยนายชนภัทรใช้เวลาชี้แจงกับสภาเพียงแค่1นาที9วินาทีหลังพูดจบนายชนภัทรก็ได้ยกมือไหว้ขอบคุณเพื่อนสมาชิกก่อนที่จะเดินออกจากห้องประชุมโดยไม่รอฟังมติหลังจากนั้นประธานในที่ประชุมก็ได้ให้ที่ประชุมลงมติซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม432คนมีผู้เห็นด้วย126คนว่าให้ส่งตัวผู้ที่ไม่เห็นด้วย308คนก็คือไม่เห็นด้วยกับการส่งตัวงดออกเสียง2คนไม่ลงคะแนนเสียง3คนก็เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติไม่อนุญาตให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษทำการออกหมายเรียก นายชนภัทรนาคสั่วไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้วก็ทำการสอบสวนระหว่างสมัยประชุมตามมาตรา12ของรัฐธรรมนูญพอข่าวนี้ออกมานะครับก็มีการโพสต์ลงในโซเชียลนะครับโพสต์ลงในโซเชียลก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มาค่อนข้างเยอะแบบเป็นเอกฉันท์ท่านก็ไปทายเอาเองนะว่ามันจะออกมาเอกฉันท์แบบไหนนะครับสวัสดีคุณลุงแอนป้าพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณเรารักแม่ครับสวัสดีนะครับเรื่องของ AI โครงการ AI 5ล้านสิทธิ์ครับเมื่อวัน2วันก่อนมีการตั้งข้อสังเกตจากคุณรักชนชนกสีนอก สจากพรรคประชาชนบอกว่าไอ้โครงการ THAI ของกระทรวง DE เนี่ย THAI พาสปอร์ตเนี่ยวงเงิน 1,600 ล้านเนี่ยนะครับของคุณชัยชนกคุณชัยชนกถูกทับฐานว่าเอ๊ะมันเร็วไปไหมมันอะไรทำไมมันเร็วจังไม่ต้องผ่านความเห็นของสภาเหรอนะครับก็เป็นช่องทางในการของบไปจาก DE เลยเนี่ยของกสทช.หรือ DE ไม่ถ้าจะไม่เป็นงบที่เอาไปเลยได้โดยที่ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบของสภาผ่านการโหวตของสภานะครับแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้คนประมูลได้ไก่คนวางราคากลางอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอะไรยังไงประมาณนี้นะครับเหมือนหัวถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านเนี่ยเหมือนหัวประมูลหรือเปล่าล็อกให้เฉพาะคนนี้ได้หรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่าไม่มีการชะลอโครงการในกรณีที่พรรคประชาชนเรียกร้องให้ชะลอการเปิดลงทะเบียนในโครงการ THAI Passport วงเงิน 1,600 ล้านในเดือนมิถุนายน69เขาบอกว่าให้ชะลอออกไปก่อนเพื่อให้สำนักงานการตรวจแผ่นดินหรือสตง.แล้วก็สำนักงานปปช.ตรวจสอบกระบวนการการประมูลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนรัฐมนตรีดีอีคุณชัยชนกชิดชอบลูกพ่อเนวินลูกแม่กรุณาเนี่ยก็เขาชอบพูดอย่างนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวง DES บอกว่าโปรเจกต์ AI ฟรี5ล้านสิทธิ์ไม่มีความจำเป็นต้องชะลอผมมั่นใจว่าทำถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีไม่มีเหตุผลต้องชะลอใดๆเอาสินะคุณตุนกุ๊บอยากจะคุยเรื่องนี้ไหมจริงๆคุณตุนกุ๊บมีความรู้เรื่อง AI นะเอาหน่อยไหมผมจะกดอินไว้นะคุณโอเคไหมเรื่อง AI THAI เนี่ย 1.5 ล้านสิทธิ์ลองดูไหมคุณสะดวกไหมล่ะคุณตุนสะดวกไหมถ้าสะดวกบอกว่า yes yes เดี๋ยวผมกดเชิญเลยเรามาคุยเรื่องนี้ให้สมาชิกฟังกันหน่อยคุณโยซิมโบสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตุนกุ๊บถ้าได้ยินตอบรับนะถ้าไม่ตอบรับไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับน้อยคือยังไม่สะดวกนะโอเคมันไม่ได้นัดกันก่อนนะเนาะมันไม่ได้นัดกันก่อนโอเคไม่เป็นไรนะครับนี่อธิบดีกรมปกครองผมพูดไปแล้วนะ 100% ครับนายเรียบร้อยตอนนี้กำลังโดนถล่มนะครับเนี่ยครับผมบอกแล้วมันมีข้อสังเกตอย่างนี้มันมีข้อสังเกตเขาบอกพบความบังเอิญที่แปลกประหลาดเพียบเลยจากโครงการ THAI Passport ที่มีมูลค่ามากกว่า 1,600 ล้านบาทโครงการ THAI Passport นั้นอยู่ใต้ภายใต้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นกองทุนที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในคณะกรรมการกรรมธิการงบประมาณมีการเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.มาชี้แจงโครงการดังกล่าวเจ้าหน้าที่ก็ระบุว่าการคำนวณจำนวนผู้ใช้และมูลค่าของโครงการนี้มาจากการที่หลายปีที่ผ่านมากองทุนนี้มีเงินเหลือรวมกัน 1,500 ถึง 1,600 ล้านบาทวิธีการคำนวณก็คือหากต้องการแจก AI ให้คนไทยใช้ราคาเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่300บาทก็เอา300บาทมา 1,500 ล้านจะได้ตัวเลขอยู่ที่5ล้านคนพอดีนะครับกลายเป็นว่าที่มาของโครงการนี้นั้นไม่ได้มาจากความต้องการจริงของประเทศไทยขณะที่วันนี้ AI ส่วนใหญ่เปิดให้ใช้งานฟรีโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของกองทุนโดยที่สดช.ที่ทำหน้าที่เป็นเลขาธิการของคณะกรรมการกองทุนดังกล่าวเป็นผู้ของงบประมาณสำหรับคนการดังกล่าวเองด้วยเหมือนกับว่าเป็นคนตั้งเองชงเองแล้วก็ตบเองโครงการนี้มีมูลค่าสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของกองทุน DE แล้วก็ยังเป็นโครงการที่อนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทุน DE เช่นเดียวกันใช้เวลาตั้งแต่การประกวดราคาจนถึงการยื่นเอกสารนำเสนอ34วันเท่านั้นปกติโครงการหลักพันล้านนี่34วันนี่มันไม่ใช่แน่ๆเขาต้องใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนด้วยซ้ำกว่าจะศึกษากว่าจะเก็บข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลความเร็วขนาดนี้ก็เลยมีการตั้งข้อสงสัยมากว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามาได้มีส่วนรู้เห็นวางแผนไว้ก่อนหรือรู้ล่วงหน้าว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่ คุณภาวุฒินี่คุณภาวุฒิคือใครคุณภาวุฒิโพสต์กระทู้ถามนะครับสสของพรรคประชาชนพรรคแกนกลางหรือเปล่านะครับคุณภาวุฒิบอกต่อไปยังมีเรื่องบังเอิญหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ครับความบังเอิญที่1มีกลุ่มบริษัทที่มาวางราคากลางไว้จากนั้นเริ่มเสนอราคากันเองแล้วก็มีการล็อกสเปคเกิดขึ้นใน TOR มีการผูกขาดเอาไว้สุดท้ายก็ชนะประมูลโครงการนี้ที่น่าตกใจก็คือราคาที่ชนะเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคากลางที่ตัวเองกำหนดไว้ถึง 1.5% ความบังเอิญที่2 TOR มีการเขียนแบบล็อกสเปคเอาไว้ว่าโครงการต้องมีประชาสัมพันธ์สื่อจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อทั้งที่วันนี้มีช่องทางอื่นมากมายแล้วก็บังเอิญว่าเป็นหนึ่งในกิจการร่วมค้าที่ประมูลงานนี้ได้ไปก็คือกลุ่มทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ของหน้าจอในร้านสะดวกซื้อรายนั้นความบังเอิญที่3ในสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงแพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอว.และระบบดิจิตอลในกระทรวงการศึกษาธิการรวมกันเป็นมูลค่าถึง 10,000 ล้านบาทที่น่าตกใจคือบริษัทที่มาทำราคากลางของโครงการทั้งหมดเป็น3บริษัทเดียวกันกับที่ทำโครงการของ Thailand AI Passport ความบังเอิญที่4กลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการยังชนะโครงการการแข่งขันรถ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วยสิ่งที่น่าตั้งข้อสังเกตคือกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับทุนขาประจำที่ได้รับงานกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยบริหารมาตลอดหรือไม่ดังนั้นโครงการ Thailand AI Passport คือโครงการที่มีความผิดปกติและมีความบังเอิญเต็มไปหมดทั้งที่ TOR ที่ผิดปกติและความไม่เหมาะสมหลายประการรวมถึงการเร่งจบภายใน34วันโดยที่ผู้ชนะโครงการคือเครือข่ายกินรวบที่เป็นหน้าเดิมๆและเกี่ยวข้องกับพรรคภูมิใจไทยมาตลอดคำถามคือรัฐมนตรีรู้มาก่อนหรือไม่และปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในกระทรวงได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตช่วงท้ายครับคุณนายชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีๆก็มาตอบคำถามใครจะได้รับงานหรือโครงการไม่ใช่เรื่องของผมมอบนโยบายว่าต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์แบบไหนจากโครงการใครที่จะประมูลผ่านหรือได้รับงานก็มีหน้าที่ส่งมอบตามนโยบายหากทำไม่ได้เขาก็มีหน้าที่ที่จะไปจัดการใครได้ไม่ใช่เรื่องของตนที่จะต้องตัดสินใจจากคำตอบของคุณชัยชนกคุณภาวุฒิก็ชวนตั้งคำถามว่าถ้ามองว่าใครจะได้รับงานหรือโครงการไม่ใช่เรื่องของตนมีหน้าที่เพียงมอบนโยบายว่าต้องการให้ประชาชนได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแบบนี้ถ้าใครจะโกงทางรัฐมนตรีก็ไม่สนใจใช่หรือไม่การไม่ตอบประเด็นเรื่องกลุ่มทุนหรือเครือข่ายที่เข้ามาพร้อมนี้มีโอกาสคอร์รัปชันได้สิ่งนี้คือหน้าที่ของรัฐมนตรีหรือไม่ที่ต้องทำทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นธรรมดาการตอบว่าไม่ใช่เรื่องของตนมันดูเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบใช่หรือไม่นะครับจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสส.ปาร์ตี้ลิสต์พรรคประชาชนก็ถามกระทู้สดด้วยวาจากับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีกรณีการดำเนินโครงการ Thailand AI Passport THAI Passport สำหรับคนไทย5ล้านคนมูลค่า 1,621 ล้านบาทนะครับนี่คือการตั้งข้อสังเกต4ข้อบังเอิญแปลกๆในโครงการนี้นะครับก็มันก็เร็วจริงๆนะคุณฟัง 1,600 กว่าล้านเดือนนิดๆเดือนกับ3วันอนุมัติแล้วนะครับเอกสารมันต้องพร้อมขนาดไหนนะครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตเอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับคุณฟังช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจจากช่วงของ Quality Talk รอคุณฟังอยู่ครับเบรกแป๊บหนึ่งครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: เอ SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศ ซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
5: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐาน Tier 1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
5: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
6: คุ้งพลารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
7: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
6: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
7: อิ่มอร่อยกับอาหารชาอาหารถิ่นและเครื่องกับเครื่องหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
6: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
7: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
6: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
7: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
6: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
7: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
6: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
7: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
6: โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม่เปิดหลักสูตรสอนทำผมหญิงตั้งแต่หลักสูตรเริ่มต้นจนประกอบอาชีพได้จริงรวมถึงหลักสูตรเร่งรัดสำหรับช่างที่มีประสบการณ์และต้องการเรียนเพิ่มเติมดูแลการสอนด้วยทีมอาจารย์ที่มีประสบการณ์มากกว่า30ปีและยังมีแผนกซาลอนให้บริการซอยดัดเซ็ตทำสีโดยช่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดการเรียนและนัดหมายแผนกซาลอนโทร0906743020หรืออินบ็อกซ์ Facebook โรงเรียนเสริมสวยมนัสเชียงใหม
8: ่ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
9: เชียงใหม่ Variety Talk ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
8: ผลิตรายการโดย CMV Media
9: ช่วง Variety Talk
0: ส 2:49 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กในช่วงที่2ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนเลยนะครับ Green Power Solar Energy นะครับเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center ครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่และขอบคุณโรงแรมคุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลคชั่นนะครับสำหรับฟูรามาเชียงใหม่และคุ้มพยารีสอร์ทบูติกสปาแอนด์บูติกคอลเลคชั่นนะครับคุณฟังที่ไปโรงแรม2โรงแรมนี้มีโอกาสได้ไปใช้บริการห้องอาหารนะครับไม่ว่าจะห้องอะไรอย่างเช่นที่คุ้มสปาก็คุ้มพยาก็จะเป็นคำแสนคาเฟ่นะครับที่ฟูรามาก็จะมีเฮอริเทจคาเฟ่มีล็อบบี้ลาวช์นะครับแล้วก็มีห้องอาหารคาเมลอตบนชั้น17นะครับบรรยากาศดีมากวิวสวยมากนะครับบอกเลยครับว่ามาจากรายการเชียงใหม่วาไรตี้ทอล์กทางโรงแรมทั้ง2โรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลด 15% ทั้งส่วนของอาหารและเครื่องดื่มที่วงเล็บไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับให้กับคุณฟังทันทีเพียงแค่แจ้งแค่นั้นเองนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนรายการด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยังคงอยู่ในโซนของเรื่องเล่าทั่วๆไปนะครับเรื่องของชนพัฒน์จบไปแล้วนะครับไทยช่วยไทย plus มันใกล้เวลาแล้วนะครับวันจันทร์นี่ก็จะได้ใช้กันแล้วนะครับก็อย่างที่บอกปิดลงทะเบียน4 ทุ่มคืนนี้นะครับไม่มีการขยายเวลาอะไรอีกแล้วใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ทันได้ลงทะเบียนหรืออะไรยังไงรีบลงนะครับเดี๋ยวเขาจะทยอยแจ้งยืนยันสิทธิ์นะครับร้านค้าก็ food delivery platform ของ food delivery ก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับลงทะเบียนได้เลยเดี๋ยวนี้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันหาง่ายนะครับลงเมื่อไหร่ลงยังไงปิดเมื่อไหร่วันไหนเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้คือหาข้อมูลไม่ยากในโทรศัพท์มือถือมีหมดอยู่ที่เราตั้งใจจะใส่จะหาหรือเปล่านะครับแต่อีกเรื่องนึงครับที่เป็นเรื่องที่หลายท่านก็ตั้งข้อสังเกตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่เป็นคนที่ไม่ค่อยได้ใช้เทคโนโลยีเท่าไหร่เนี่ยไปลุ้มกันไปลงทะเบียนกันที่ธนาคารเข้าคิวก็เป็นวันๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ต้องเป็นห่วงอย่างเราท่านทั้งหลายถ้าเราใช้โทรศัพท์มือถือตลอดเวลาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ห่วงเพราะเราเก่งสแกนเก่งเรื่องจ่ายตังค์สแกนเก่งหลังจากที่โครงการไทยช่วยไทย plus เปิดให้ประชาชนกดรับสิทธิ์นะครับเข้าร่วมนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังค์เนี่ยโครงการนี้ก็ให้สิทธิ์30 ล้านสิทธิ์ช่วยเหลือบรรเทาค่าใช้จ่ายนะครับเราจ่าย40รัฐจ่ายช่วย60ปิดวันนี้ลงทะเบียนนะครับ4 ทุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์จะมีการแจ้งระบุผลนะครับบอกว่าคุณได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทย plus 60-40แล้วเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 69นะครับก็ชำระเงินผ่าน G-Wallet ในแอปเป๋าตังค์มาดูขั้นตอนครับวิธีการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40ขั้นตอนสแกนจ่ายเงินผ่านแอปเป๋าตังก็เปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาครับครั้งแรกเลยไปที่เมนู G Wallet นะครับเลือกแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทย plus 60-40แจ้งร้านค้าว่าจ่ายเงินด้วยไทยช่วยไทย plus จากนั้นเขาจะให้ QR code สำหรับจ่ายเงินก็กดปุ่มสแกนเพื่อใช้สิทธิ์ที่ QR code ของร้านค้าเข้าร่วมโครงการตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระว่าถูกต้องไหมระบบก็จะคำนวณสัดส่วนการจ่าย 60-40 ให้เราโดยอัตโนมัติกดปุ่มยืนยันเพื่อชำระเงินนะครับถ้าเงินส่วนของเราไม่พอก็เติมเงินเข้า G Wallet ใส่รหัสพิน6หลักก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับวิธีการเติมเงินเข้าแอปเป๋าตังก็เข้าไปที่หน้าแอปเป๋าตังกดปุ่มเติมเงินเข้า G Walletอันนี้จะต้องเข้าใจมันหน่อยนะคุณฟังนะครับโมบายแบงกิ้งของแต่ละธนาคารเนี่ยคือช่องทางที่1 นะครับจะมี G Wallet ID 15หลัก copy แล้ว copy จากเป๋าตังค์แล้วก็ copy เก็บไว้เอาไปวางไว้บนแอปโอนเงินของธนาคารต่างๆนะครับแล้วก็เขาจะให้ระบุจำนวนเลยแล้วกดปั๊บมันก็จะเด้งเข้าไปที่เป๋าตังค์คืออันนี้คือคนที่เคยใช้เนี่ยมันง่ายมันยังงงจะยุ่งยากกับคนที่ไม่เคยใช้แล้วมาใช้ครั้งแรกนี่แหละต้องคนที่เคยใช้นี่ต้องช่วยแนะนำเขาหน่อยนะครับก็ ็จะได้รับสิทธิ์แต่คนที่ผูกบัญชีธนาคารกรุงไทยบนแอปอยู่แล้วนะครับก็จะง่ายขึ้นนั้นลิงก์กันอยู่แล้วนะครับ QR พร้อม Pay สแกน QR ด้วย Mobile Banking นะครับหรือว่าเติมในตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์ต่างๆโอ้ยุ่งยากไปเติมที่ ATM อ่ะคือถ้าท่านได้รับสิทธิ์แล้วท่านมีมือถือฝึกเติมในมือถือเถอะผมว่านะมันง่ายกว่าง่ายกว่านะครับเพราะในตู้ ATM ก็ต้องไปกดรหัสที่เป็นเลข15หลักแล้วกดผิดกดถูกงงไปหมดนะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนำที่แบบแทบจะไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรจากข้อมูลนี้เพราะว่าส่วนใหญ่คนทำเป็นหมดแล้วนะครับทำเป็นหมดแล้วโอเคคุณผู้ฟังครับปิดท้ายวันนี้วันนี้อาจจะเลิกตรงเวลานะนะครับพอใช้เป็นแล้วสแกนไม่หยุด ใช่นะครับมาพูดถึงพฤติกรรมการทำลายตับคุณผู้ฟังคนส่วนใหญ่ก็มักจะนึกถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับแรกครับแต่ความเป็นจริงต่อให้คุณเป็นคนที่รักสุขภาพไม่ดื่มเหล้าเลยแม้แต่หยดเดียวตับของคุณก็อาจจะกำลังถูกกัดกินทีละน้อยได้ในทุกวันเพราะความชะล่าใจในการรับประทานผลไม้บางชนิดครับที่มีประโยชน์แต่หากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะส่งผลเสียอย่างมหันต์เช่นเดียวกันเรื่องนี้ดร.หลิวเป๋อเหรินดร.ด้านโภชนาการและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบุว่าผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายก็จริงครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกชนิดและก็ทุกวิธีในการกินจะดีกับตับโดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวานจัดหรือมีส่วนประกอบเฉพาะบางอย่างถ้ากินมากเกินไปจะทำให้ตับนั้นทำงานหนักจนเกิดภาวะทำงานเกินกำลังหรือว่าโอเวอร์โหลดรวมถึงการสะสมไขมันและเพิ่มความเสี่ยงกับโรคตับอักเสบในระยะยาวด้วยคุณฟังครับและนี่คือ4ผลไม้ที่ต้องระวังปริมาณการกิน1ทุเรียนคนชอบทุเรียนนี่ใจสลายเลยนะราชาผลไม้แหล่งสะสมไขมันพอกตับทุเรียนนี่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานมันและก็สารอาหารสูงครับแต่ทุเรียนมีปริมาณน้ำตาลและไขมันที่สูงมากโดยเฉพาะน้ำตาลฟรุกโตสซึ่งเป็นน้ำตาลชนิดที่ต้องส่งตรงไปให้ตับทำหน้าที่ย่อยสลายอย่างเดียวพอร่างกายได้รับฟรุกโตสมากไปตับจะแปรสภาพน้ำตาลส่วนเกินเหล่านั้นให้กลายเป็นไขมันครับไปเกาะติดแล้วก็พอกอยู่ตามเนื้อตับทำให้เกิดโรคไขมันพอกตับชนิดไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์นอกจากนี้ทุเรียนยังมีฤทธิ์ร้อนทำให้ระบบขับพิษของตับนั้นต้องทำงานหนักขึ้นคุณหมอแนะนำอย่างนี้ครับบอกว่ากินได้แต่ไม่ควรกินติดต่อกันทุกวันจำกัดปริมาณเพียง 2-3 เม็ดเล็กหรือ100ถึง150กรัมต่อสัปดาห์โอ้ใจสลายอย่างที่2ครับซันทอนหรือว่าเซียนจาผลไม้ตระกูลเบอร์รี่จีนที่มีรสเปรี้ยวอมหวานนิยมเอามาทำเป็นน้ำเชื่อมแยมหรือกินสดเพื่อช่วยย่อยอาหารแต่ผลไม้ชนิดนี้มีปริมาณกรดอินทรีย์หรือว่าออร์แกนิกแอซิดอยู่สูงมากครับถ้ารับประทานในปริมาณมากกรดเหล่านี้จะเข้าไปกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยในกระเพาะอาหารเกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเนื่องให้ตับต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อขับกรดส่วนเกินออกไปจากระบบเลือดคำแนะนำก็คือผู้ที่มีสภาวะตับไม่แข็งแรงควรเลี่ยงการทานทุกวันคนปกติทานได้ไม่เกิน100ถึง150กรัมต่อครั้งผลไม้อย่างที่3ครับที่เป็นอันตรายต่อตับลูกพลับเขาบอกว่าเป็นมัจจุราชเงียบจากสารแทนนินลูกพลับรสหวานฉ่ำเป็นของโปรดของใครหลายคนนะครับคุณผู้ฟังแต่ลูกพลับมีสารแทนนินสูงไอตัวแทนนินเนี่ยนะครับจะไปทำปฏิกิริยากับกรดในกระเพาะอาหารกลายเป็นก้อนตะกอนแข็งทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานติดขัดพอระบบย่อยอาหารล้มเหลวตับจะต้องรับภาระหนักขึ้นเป็น2เท่าเพื่อกำจัดของเสียที่ตกค้างครับยิ่งไปกว่านั้นลูกพลับยังมีปริมาณน้ำตาลค่อนข้างสูงถ้าทานบ่อยเกินไปจะเร่งการสะสมไขมันในตับครับคำแนะนำทานสัปดาห์ละ 2-3 ลูกเล็กหลีกเลี่ยงการทานตอนท้องว่างเลี่ยงลูกพลับดิบเพราะว่าแทนนินสูงเลี่ยงลูกพลับที่สุกงอมจัดเพราะน้ำตาลสูงริ้วนี่ สี่อะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีไขมันดีมากเกินไปถึงแม้ว่าอะโวคาโดจะมีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะผลไม้ที่อุดมไปด้วยไขมันดีมีประโยชน์กับระบบหัวใจและก็หลอดเลือดแต่ขึ้นชื่อว่าไขมันต่อให้เป็นไขมันดีหรือเลวก็ตามตับยังคงต้องทำงานในการย่อยสลายและก็แปรสภาพอยู่ดีคือถ้าคุณรับประทานอะโวคาโดในปริมาณที่มากเกินไปเป็นประจำเนี่ยนะครับตับจะเกิดอาการเหนื่อยล้าจากการเคลียร์ไขมันส่วนเกินทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของตับลดลงโดยที่ไม่รู้ตัวคำแนะนำก็คือจำกัดปริมาณเพียงครึ่งลูกต่อวันหลีกเลี่ยงการเอาไปปั่นรวมกับน้ำเชื่อมหรือว่านมข้นหวานครับและนี่คือ7สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าถ้าโรงงานผลิตสารพิษในร่างกายเย่อแย่ตับ
10: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
11: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

0: ตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะไทยช่วยไทย plus ประชาชนลงทะเบียนแล้วกว่า 26.2 ล้านรายร้านค้าพร้อมใช้ทะลุ 6.5 แสนรายทั่วประเทศนางสาวลลิดาเพิร์ทวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทย plus ยังคงได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องจากทั้งประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศภายหลังเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2569โดยข้อมูลล่าสุดณวันที่28พฤษภาคม2569พบว่ามีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 26,207,092 รายและลงทะเบียนสำเร็จได้รับสิทธิ์แล้ว 25,487,764 รายในจำนวนนี้เป็นผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus จำนวน 18,840,065 รายหรือคิดเป็นร้อยละ74ขณะที่เป็นผู้ลงทะเบียนรายใหม่จำนวน 6,640,699 รายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลและการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนกลุ่มใหม่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในส่วนของร้านค้าปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,029,161 รายโดยผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,025,038 รายและมีร้านค้าลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้วกว่า 652,980 รายทั้งนี้ร้านอาหารและเครื่องดื่มยังคงเป็นกลุ่มกิจการที่เข้าร่วมมากที่สุดจำนวน 581,210 รายรองลงมาได้แก่ร้านค้าทั่วไปและอื่นๆ 277,732 รายร้านธงฟ้า 160,611 รายร้านโอท็อป 1,571 รายรวมถึงกิจการขนส่งสาธารณะและขนส่งมวลชนสาธารณะอีกกว่า 1,900 รายจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้ เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
1: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะททจับมือเวียดนามแอร์ไลน์เดินหน้าขยายเส้นทางบินใหม่เชื่อมการท่องเที่ยวฉลองความสัมพันธ์50ปีไทยเวียดนาม

0: ได้แก่ฮานอยกรุงเทพมหานครโฮจิมินห์กรุงเทพมหานครดานังกรุงเทพมหานครโฮจิมินห์ภูเก็ตและฮานอยเชียงใหม่เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศทั้งนี้การลงนามครั้งดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามโดยเวียดนามแอร์ไลน์ได้ประกาศเตรียมเปิดบริการเที่ยวบินตรงเส้นทางโฮจิมินห์ภูเก็ตจำนวน4เที่ยวบินต่อสัปดาห์เริ่มตั้งแต่วันที่2กรกฎาคม2569เป็นต้นไปสำหรับสถิตินักท่องเที่ยวเวียดนามที่เดินทางเข้าประเทศไทยระหว่างวันที่1มกราคมถึง25พฤษภาคม2569มีจำนวนทั้งสิ้น 219,986 คนส่งผลให้ททท.เตรียมเดินหน้าร่วมมือกับพันธมิตรด้านการท่องเที่ยวจัดทำแคมเปญกระตุ้นตลาดอย่างต่อเนื่องโดยจะเน้นการประชาสัมพันธ์อีเวนต์และคอนเสิร์ตระดับโลกมหกรรมลดราคากลางปีรวมถึงการทำตลาดภายใต้แนวคิด 5 Must Do in Thailand เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัวและคนรุ่นใหม่จากเวียดนามพร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้และยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
7: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: Refill the music.
1: Chiang Mai Radio Official.
2: Long PlayStation. ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up.
3: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the music

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: พลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: The Fresh Refill The Music เชียงใหม่ Radio Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: Refresh Refill the music
3: Young My Radio, freshen up.

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพสนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชเช่นอัพ
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: งได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด BYD North Star เชียงใหม่053-277-555
2: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052-134-777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Freshen Up เชียงใหม่

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น. 063-525-1719
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093-196-5566
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill The Music

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: Refresh, refill the music.

ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill The Music

0: ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: Chiang Mai Radio Fashion Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง
1: ลอง PlayStation ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
2: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719
2: Refresh Refill the music

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: เพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420022
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: Refresh Refill the Music

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์ตำบลท่าตะรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เชิญท่านติดตามศึกษาธรรมะการปฏิบัติธรรมได้ในคราวครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

มเป็นประจำในเวลานี้วันนี้ก็เป็นวันโกนเป็นวันโกนก็ตรงกับเดือนเก้าเหนือขึ้น14ค่ำเดือนเก้าเหนือขึ้น14ค่ำปั้มบัดได้วันเสาร์เป็นวันที่ทุกเจ้าทั้งหลายก็จะได้ปลงผมอู้ง่ายๆก็จะขูดผมขูดเหมือนกันบางตีบางตนประกอบกินของง่ายแล้วก็ขูดแต่ส่วนมากกินก็ตอนแล้วก็ปลงผมกันขูดผมกันจะก็อู้กันง่ายๆเอิ้นจะกันคุณหัวละเพราะผมมีบนหัวเนาะคุณหัวละกันโยมทั้งหลายอู้ดูขุดหัวบนผมเนี่ยสมัยก่อนนี้ก็เนี่ยมีตองเลยนะแต่มันคมนี่อย่างแค้นหน่อยมันจะบังรู้สึกเจ็บจึกหนึ่งถ้ามันคมพ่องบะคมหลายความคมมันก็คมบะคมีเลยพดตรอมันเน็ดน้ำตากำพร้าจะบ่ออกแต่ยุคปัจจุบันมีดโกนมันมีมันก็บะเจ็บบะปวดหนึ่งแต่ถ้าว่าคนปงผมนั้นคนที่ทำวิธีการโกนเนื้อนั้นขาดสติขาดเป็นแผลได้เจ็บได้เหมือนกันนอกนั้นก็เป็นวันที่จะได้ตกแต่งดาเข้าป่าอาหารเขาต้มขนมอย่างตามประเพณีเก็บดอกไม้เตรียมธูปเตรียมเทียนกันเพื่อจะไปวัดไปวากันในวันเดือนเป็งก่อนที่จะอู้อย่างออกไปมาไหว้ไหว้พระเนาะไหว้พระสวดมนต์กันสักเล็กน้อยก็ขอตั้งจิตอธิษฐานการไหว้พระสวดมนต์นี้

ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาขอให้พระองค์นั้นทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงหายจากโรคภัยไข้เจ็บทรงมีพระสุขภาพปรมัยอันแข็งแรงดุจดังเดิมก็ขอตั้งใจสวดเหมือนกันนะโยมเนอะพระพุทธเจ้าพระรัตนตรัยก่อนอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบพระพุทธสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธตังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติยันตุนิมิตตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนาปุสสะกุณัสสะโทปะปะคะโหตุสุปินังอะกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตภะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเยอิปัสสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวติตตโพวินยูหิติยันดุนิมิตตังอวะมังคะลัญญาโยจะมะนาปุสสะกุณัสสะโทปะปะกะโหตุสุปินังอะกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวก
Sangho Yaya Pati Pano Bhagavato Sabaka Sangho Samiji Pati Pano Bhagavato Sabaka Sangho Yati Tangyatale Puri Sayukani Atta Puri Sapukala Esa Bhagavato Sabaka Sangho Aunayo Bahunayo Takinayo Anjali Kalaniyo Anuttarang Punyakitang Lokasati Yandunimitang Abamangkalanya Yojamana Posakuna Sasato Papaka Oto Subinang Akantang Sangkano pavena vena samento Yato ang pakini aliyanya chatiya Chato na pichana me sanjitya panang jivita voropeta Tena satya vachena soti te utu soti kapasa Pochangho sati sankato dhamma nang vichayotaka Viriyam piti pasati pochangha jatata pare Samadhu peka pochangha sati Tete sapatak sina Munina sammatakata Pavita paulikata Sangvatante apinyaya Nipanaya japodiya Etena satya vachena Sotite otu sapata Ekasamming samayena to mukhala nanyakasapang Kilane tukite tisawa pochangke satate sanyi Tejatang apinanditawa roka mucing sutang kane Etena satya vachena sotite otu sapata Ekata dhamma lachape kelan yena pipilito Yundate lena danyeva panna petavana satanlang Sambodhita vajya apatha dhamma buddha siddhana so Etena satya vachena sotite otu sapatha Bahina teja apatha tinanampi mahisinang Maka atakilesava Patanupati dhammatang Etena satya vachena Sotite otu sapatha Sakatwa putra ratanang Osatang utamang valang Hitang deva manusanang Putra techena sotina Natsantu patawa sapetu kabupa samentu te Sakato dhamma ratanang osatang utamang balang Palila upa samanang dhamma tejena sotina Natsantu patawa sapetu kabupa samentu te
สักกัตตัวสังฆรัตนังโอสัทธังอุตตมังบะลังอาหุนายังปะหุนายังสังฆเตเชนะโสตินานัจจันตุปัตถวาสัพเพโรกาบุปัสสะเมนตุเตอิอุนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโลปุริสะธัมมะสารติอิอุนัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโลสัพพะสัตตะอิตัตตะยะตังตวงกันนะอิเตปะเตปริวัจเจลจตันเตอมนุสิกิปวะเกอัญญเกนะเกวิสิปุตเตอกัลละมรณเณนะวาสัพพัสสะมามรณมุตโตตัปเปตุกัลละมริตังตัสเสวานุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาสุทธะสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจัลเลตัสเสวานุภาเวนะโอตุเตโวสุขิสัทธาลิกิตังจินติตังปุจังทารนังวัจนังคารุงปะเลสังเตสนังสุตโตตัสสะอายุปวัตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภวันตุเตโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทยันตุนิมิตตังยะโตหังโพชฌงคปริสสกตวนติเมอธิอุนัสสะวิจโยมนต์พระคาถาอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อาตมะขอตั้งจิตอธิษฐานขออนุภาพแห่งพระรัตนตรัยและบทสาธยายมนต์อันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ขอถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขอพระองค์นั้นจงฟื้นจากพระสติมีสัมปชัญญะได้หายจากโลกาภัยมีพระสุสุขภาพพลมัยอันแข็งแรงขอพระองค์ได้มีพระชนมายุยิ่งยืนนานสืบต่อไปขอถวายพระพรกรมอุตุกรมอุตุได้ประกาศบอกตักเตือนเรื่องฟ้าเรื่องฝนมาแรงมากพี่น้องประชาชนบางอำเภอบางจังหวัดน้ำท่วมน้ำหลากมาอย่างรวดเร็วพี่น้องทั้งแม่เสรียงแม่ฮอกสอนก็เจอเมืองเปาก็เจอพี่น้องทั้งจังหวัดลำปางก็เจอนักภาคอื่นก็เจอหลายบ้านจองปิววันเพราะพายุเอาเอื้อนที่ก็อยู่อาศัยไหลไปตามกระแสแม่น้ำ
นับตั้งแต่ตะวันมาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงอาตมาก็ผ่านพ้นมาโยมก็ผ่านพ้นมาด้วยบุญด้วยกุศลและต้องผ่านพ้นต่อไปมีลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้บำรุงพุทธศาสนากินของง่ายแล้วตะวันนี้ก็บัดได้ไปไหนอยู่วัดนั่งเทศเทศนาธรรมบันทึกเสียงธรรมะฉันเป็นแล้วก็อยู่วัดเช่นเดียวกันจนค่ำมืดมาก็เดินทางไปวัดกุแลน้อยในงานข่าวดำเทศเทศนาธรรมขอบใจต่อเจ้าภาพที่ตั้งอกตั้งใจฟังเพราะว่าญาติโยมทุกท่านทุกคนสงบกายวาจาใจสดับรับฟังธรรมเทศนาตั้งแต่ต้นจนอวสานเสร็จจบก็กลับวัดหนองตองแต่วันนี้หนองตองก็มีฝนตกครับพายอย่างประเดี๋ยวเนี้ยฟ้าห้องก็ลึงก็ลึงคืนไปมาไปมาละตกกระตกเลยไม่เป็นไรอยู่ใต้ฟ้ากลัวอะไรกับฝนเกิดเป็นคนก็ต้องสู้ก็ออกไม่ออกญาติโยมท่านทั้งหลายวันพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทางพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาทุกครั้งนั้นจะตรงกับเดือน8เหนือขึ้น15ค่ำหรือเดือน6ไต่เฮาฮ้องว่าบันเป็นเดือน6แต่ตรงกับเดือน8เนื่องจากปีนี้มีอธิกมาสวันวิสาขะเลยมาตรงกับเดือน9ขึ้น15ค่ำในวันพรุ่งนี้พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาของพ่อแม่พี่น้องมาชนชาวพุทธของพระพุทธเจ้าเป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นบริษัทที่ใหญ่ญาติโยมท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นก็มีพระมหาสารีบุตรนี่เป็นผู้วางแผนทำงานในการเผยแผ่พระโมคคัลลามาดีละอยู่ฝ่ายติดตามและประเมินผลในการที่เผยแผ่ธรรมะพุทธบริษัทมีสิ่งที่สำคัญอยู่สององค์กรใหญ่ๆตามเพศรวมเป็น4เอาว่าพุทธบริษัท4ก็จะมีนักบวชซึ่งเป็นเพศประจายเอาห้องว่าพระภิกษุถ้าเป็นเพศไม่ยิงเอาก็ห้องว่าภิกษุณีแต่ได้ญาติโยมจะถามว่าภิกษุณียังมีอีกหรือก็มีในเชียงใหม่เรานี้ก็มีส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็คืออุบาสกที่เป

ศรัทธาสาธุชนญาติโยมวันวิสาขบูชานั้นมันเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาวันหนึ่งนอกจากวันมาฆบูชาเดี๋ยวก็มาวิสาขบูชาตอนนี้ไปอีก7 วันเป็นอัฐมีบูชาเป็นวันถวายพระเพลิงประชุมเพลิงสรีระร่างกายขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกวันหนึ่งก็คืออาสรหบูชาต่อออกไม่ออกวันวิสาขบูชานั้นมันอัศจรรย์ท่านบอกว่าเป็นวันคล้ายที่พุทธเจ้าประสูติคือพุทธเจ้านี่ท่านประสูติตรงกับวันศุกร์ตรงกับวันศุกร์แต่วันเป็นเดือน6พระพุทธองค์นั้นญาติโยมตรัสรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัพพัญญูตรงกับวันพุธแต่ก็มาตรงกับวันเป็นเดือน6วันดับขันธ์ปรินิพพานพุทธเจ้าก็ดับขันธ์ปรินิพพานวันอังคารก็มาตรงกับวันเพ็ญเดือน6วันเดียวคือวันเพ็ญเดือน6วันวิสาขมาสเอาจึงห้องกันว่าเป็นวันวิสาขะเป็นวันสำคัญแต่ว่าครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้แล้วได้อ่านหนังสือพ่องด้วยความคิดเห็นตัวเองว่าการที่เขาบอกว่าพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้นิพพานตรงกับวันเดียวกันนั้นคือเมื่อเกิดมายังได้เป็นพุทธเจ้าตั้งชื่อว่าสิทธัตถะเมื่อออกบวชอายุ29เอาเนี่ยมาห้องว่าเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้ายังเป็นสมณะโคดมเลือกตามโคตรตามเชื้อตามสายแต่ด้วยวิริยะอุตสาหะปั้มเป็นเปลี่ยนมาจนวันเป็นเดือน6วิสาขมาสบวชได้5-6 ปีใต้ต้นสีมหาโพธิ์ได้ปั้มเป็นเปลี่ยนกำจัดมารคือตัวกิเลสออกจากจิตใจจนหมดจนเสี้ยงพุทธเจ้าเกิดยามนั้นเมื่อบ่มีกิเลสมียังมีมารมารบกวนคือประสูติวันนั้นตรัสรู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นเช่นหูเรื่องอริยสัจ4ก็แสดงว่าตรัสรู้ก็วันนั้นเวลาเดียวกันนั้นหมดกิเลสก็เวลาเดียวกันตรัสรู้รู้แจ้งก็เวลาเดียวกันเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันหมดไปจากพระทัยก็ถึงปรินิพพานนิพพานแต่ว่าดับอัตตาสวะกิเลสทั้งหลายจิตใจสงบก็เลยถึงนิพพานดังนั้นเป็นเวลาช่วงเวลาเดียวกันนั้นประสูติคือเกิดพุทธเจ้านะตรัสรู้รู้จริงจิตนิ่งสงบเพราะว่าบ่มีอันอย่างแล้วในกิเลสทั้งหลายดับสูญหายไปหมดจึงปรินิพพานนี่ตามความคิดเห็นว่าพุทธเจ้านิพพานนั้นก็ตรงกับวันเป็นเดือนอกเหมือนกันและมีประชนมายุได้35ได้ต้นสีมหาโพธิ์อันนี้ก็คือประสูติทัศนิพพานอีกอย่างหนึ่งแต่ที่กล่าวข้างต้นก็อีกอย่างหนึ่งถามว่าถูกทั้ง2 อย่างฉะนั้นญาติโยมวันนี้จึงเป็นวันสำคัญอย่างใดพรุ่งนี้จะมาภาคจะนำมาอู้มาจาและว่าหมู

0: เราชาวพุทธนั้นควรกระทำกันอย่างใหญ่ป้องสำหรับวันนี้เป็นเวลาเป่าสมควรวันนี้เที่ยงวันเนื้อปะกันที่วัดร้องงวดแดงจะไปเตสนาธรรมพระตั้งธรรมหลวงกันโดยคณะสงฆ์อำเภอสังกำแพงเพิ่มไม่อ่อนทุกวัดทุกวาพร้อมด้วยหน่วยงานองค์กรพี่น้องชาวพุทธร่วมกันเพื่อหาทุนกองทุนเอาไปสงเคราะห์วัดวาอารามญาติโยมที่ประสบภัยวิบัติต่างๆนานาแล้วเมื่อคืนบุญเอาปะกันที่บ้านปะอ้อยเนื้อตำบลตุ้งสโตกสมบัติตองผู้กับปะที่วัดกิแลเช่นเคยเมื่อคืนอายุวันโอสุขังบาลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร
1: สารป้องกันประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารมีพระญาณคัมภีร์พระมหาสวามีโพธินันทะครูบาเจ้าศรีวิชัยพระอธิการอินแก้วอรินทโรคุบาอองขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี5210647501สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
2: สารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้ใจบุญใจกุศลร่วมงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์งานนี้ทางวัดดอนจันทร์เชียงใหม่ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลาคณะศรัทธาวัดดอนจันทร์ศรัทธาภายในภายนอกขอเชิญชวนร่วมงาน31พฤษภาคมพุทธศักราช2569ณวัดดอนจันทร์ตำบลทัศรามอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงเช้า 7:00 นทำบุญตักบาตร 9:00 นถึง 18:00 นส่งน้ำพระธาตุและใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ 19:00 นในพิธีร่วมเวียนเทียนงานนี้มีพระประชานาถมุนีเจ้าวาดวัดดอนจันทร์พร้อมศรัทธาของวัดดอนจันทร์หน่วยงานองค์กรเทศบาลตำบลทัศรานศรัทธาภายในและศรัทธาภายนอกขอเชิญชวนท่านร่วมงาน31พฤษภาคม2569ในประเพณีส่งน้ำพระธาตุวัดดอนจันทร์และพิธีใส่ขันดอกบูชาพระพุทธเจ้า28พระองค์ได้บุญได้บารมีได้ความสุขโดยทั่วหน้ากันข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กำหนดการพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยจัดงานวันพระราชบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ณลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยหมู่ที่2 ตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มีพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7เจ้าวาดวัดพระธาตุดอยสุเทพประธานฝ่ายสงฆ์นายวรุฒวิสิทธิ์ศิลป์นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานฝ่ายคารวาสกำหนดการวันพระหัสบดีที่11มิถุนายน6:09 น.คณะสถาประชาชนพร้อมกันณลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย6:19 น.ถวายเครื่องสักการะครูบาโดยนายอำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานในพิธีนำกล่าวไหว้สาสักการะ6:29 น.พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณรจำนวน239 รูป7:29 น.นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ไหว้พระสมาทานศีลประธานฝ่ายสงฆ์พระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7พร้อมพระเถรานุเถระเจริญพระพุทธมนต์สมโภชอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาเทิดเกียรติคุณในบารมีครูบาเจ้าศรีวิชัยประธานฝ่ายคารวาสกล่าวพบปะศรัทธาประชาชนตามอัธยาศัยอาจารย์กล่าวสุมาขวตานถวายจตุปัจจัยทายาธรรมจำนวน15 ชุดพระสงฆ์อนุโมทนาวันทาราพระถวายพัฒหารเช้าแด่พระเถรานุเถระนรันอนุสาวรีย์9:00 น.พิธีเปิดโครงการบริการประชาชนสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569โดยนางจิรพรเพิ่มพูนผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่นำสมาชิกและผู้ถูกคุมประพฤติตลอดจนถึงอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่60คนบริการสังคมโดยพัฒนาทำความสะอาดรอบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยพร้อมเส้นทางขึ้นดอยสุเทพตามโครงการสักการะครูบารักษาห้วยแก้วประจำปี2569ก็เป็นกำหนดการในพิธีทำบุญตักบาตรมุทิตารำลึกครบรอบวันคล้ายวันเกิดชาติการ148ปีครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเชิญท่านร่วมงานบุญงานนี้โดยพร้อมเพรียงกัน

0: ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเล่าประวัติของเศรษฐี9ท่านโดยตำนานของชาวล้านนาได้กล่าวถึงว่าในสมัยโบราณสมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็นทุพพิกขภัยข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนบังเกิดความอดอยากจึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยรูปหนึ่งแนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏขึ้นเพื่อสักการะบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายและเมื่อสร้างและฉลองสำเร็จแล้วก็ปรากฏมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลายได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุดจึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวล้านนาในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏแล้วจะมีสิริมงคลทำมาค้าขายดีขึ้นประสบแต่โชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง9ท่านตามคติความเชื่อที่ว่าพระเศรษฐีนวโกฏเป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏแล้วจะเป็นผู้มีอำนาจบารมีอย่างผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์เงินทองการงานต่างๆสิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงและมั่งมีตลอดกาลจนในที่สุดเจริญขึ้นเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมายประสบแต่โชคลาภ
1: ราชประวัติพระเจ้าติโลกราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่9ในราชวงศ์พญามังรายสนับสนุนการบันทึกบทสอโดยพระครูโคสิทธิ์ปริยัตยาภรณ์ด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดป่าแดงมหาวิหารเจ้าคณะตำบลสุเตศเขต1อำเภอเมืองเชียงใหม่ประธานกองทุนพระเจ้าติโลกราชประพันธ์บทสอโดยพระครูประดิษฐ์เต็งเรือนสอโดย40,000 เมืองยองและปุ๋ยฝ้ายมะลิวันเชิญท่านฟังได้แล้วครับ

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้ผมเกษตรเพชรสำริดผู้ดำเนินรายการก็จะได้นำเล่าประวัติของเศรษฐี9ท่านโดยตำนานของชาวร้านนาได้กล่าวถึงว่าในสมัยโบราณสมัยหนึ่งเกิดทุกข์เข็นทุพพิกะภัยข้าวยากหมากแพงประชาชนเดือดร้อนบังเกิดความอดอยากจึงมีพระภิกษุผู้เป็นอริยรูปหนึ่งแนะนำให้สร้างพระเศรษฐีนวโกฏขึ้นเพื่อสักการะบูชาแก้เคล็ดในความทุกข์ยากลำบากทั้งหลายและเมื่อสร้างและฉลองสำเร็จแล้วก็ปรากฏมีเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นความทุกข์ยากอดอยากทั้งหลายได้บรรเทาลงและสงบระงับในที่สุดจึงเป็นคติที่เชื่อถือของชาวร้านนาในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าถ้าผู้ใดได้บูชาพระเศรษฐีนวโกฏแล้วจะมีสิริมงคลทำมาค้าขายดีขึ้นประสบแต่โชคลาภอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอานิสงส์แห่งบารมีธรรมของเศรษฐีทั้ง9ท่านตามคติความเชื่อที่ว่าพระเศรษฐีนวโกฏเป็นที่สุดแห่งพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีทรัพย์ถ้าผู้ใดได้กราบบูชาพระเศรษฐีนวโกฏแล้วจะเป็นผู้มีอำนาจบารมียังผลให้เป็นผู้ที่เจริญในโภคทรัพย์เงินทองการงานต่างๆสิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงและมั่งมีตลอดกาลจนในที่สุดเจริญขึ้นเป็นมหาเศรษฐีทรัพย์สมบัติมากมายประสบแต่โชคลาภปกปักรักษาให้บ้านเรือนร่มเย็นเป็นสุขและเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภระปฏิภาณธนสารสมบัติทุกภพทุกชาติไปคาถาบูชาพระมหาเศรษฐีนวโกฏก็เป็นเรื่องที่เป็นพระกริ่งเศรษฐีนวโกฏของครูบาอาจารย์หลายท่านที่ได้กล่าวไว้ในขณะที่อีกตำราหนึ่งก็บันทึกไว้ว่าตำราการสร้างพระกริ่งเศรษฐีนวโกฏนั้นมาจากที่ใดไม่ปรากฏแต่สันนิษฐานกันว่าเป็นพระที่พระเถราจารย์ชาวรามันมอญโบราณสร้างไว้โดยสมัยก่อนชาวบ้านอาจใช้ไม้มาแกะเป็นพระก้าวหน้าแทนการหล่อด้วยโลหะเพราะในวงการเคยพบพระไม้แกะเป็นรูปพระก้าวหน้าหรือพระนวโกฏมาจากเมืองนอกซึ่งเป็นเมืองมอญไม้ที่ใช้แกะพระนวโกฏนั้นมีด้วยกันหลายชนิดที่นิยมเช่นไม้ขนุนไม้จิกหรือไม้เนื้อแข็งอย่างไม้สักหรือประดู่แดงพระเศรษฐีนวโกฏตามตำราชาวมอญนั้นเคยได้อินคนแก่ชาวมอญปทุมธานีเขาเล่าให้ฟังว่าที่ใช้ฐานพระจะเจาะให้เป็นรูเพื่ออุดของมงคลจำพวกตะกุดทองคำพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุพระศิวรีแทนก็ได้และจะอุดรูด้วยชันโลงหรือผงวิเศษของพระอาจารย์ผู้สร้างนอกจากนั้นมีตำนานกล่าวไว้ด้วยว่าพระเถราจารย์ชาวมอญยังมีตำราการสร้างพระเครื่องชั้นยอดอีกอย่างที่เรียกว่าพระอาหารก็กล่าวคือในขณะกระทำภัตตกิจหากอาหารคำใดที่ฉันเข้าไปแล้วมีรสชาติหวานอร่อยสิ้นติดลิ้นพระเถราจารย์ผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัย
ชาวรามันมอนก็จะคายข้าวคำอร่อยคำนั้นใส่มือทันทีและจะสะสมไว้เพื่อเป็นการสะสมไว้ให้เป็นจำนวนมากขึ้นแล้วก็จะนำมาตำบดให้ละเอียดเพื่อผสมเป็นมวลสารสร้างพระต่อไปก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระเศรษฐีนวโกฏพระที่สร้างได้นี้เขาเรียกว่าพระอาหารมีคุณวิเศษก็คือเมื่อสร้างเป็นองค์พระแล้วปลุกเสกด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วจะมีคุณด้านโภคทรัพย์ไม่อดอยากในเรื่องอาหารการกินเลยไม่อดอยากในเรื่องทรัพย์สินเงินทองเลยว่ากันว่าหลวงพ่ออุตตมะท่านก็เคยสร้างพระอาหารไว้เหมือนกันชาวมอญกาญจนบุรีก็รู้สึกจะสร้างไว้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งต่อมาก็มีคติการสร้างพระกิ่งในเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชแพร่แห่งวัดตุทัศเทพวรารามได้แพร่หลายไปสู่วัดต่างๆการสร้างพระเครื่องในช่วงหลังจึงพยายามกระทำพิธีกรรมตามแบบสมเด็จพระสังฆราชแพร่ทั้งสิ้นคือมีการจานอักขระแผ่นยันต่างๆสุ่มหุ่นและพิธีต่างๆมาเททองหล่อพระการสร้างพระกริ่งเศรษฐีนวโกฏก็เช่นกันพระอาจารย์ผู้สร้างได้ดัดแปลงเอาส่วนดีของการสร้างพระกริ่งมาใช้ในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏเพียงแต่แผ่นยันในการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏนั้นจำต้องใช้พระยันเฉพาะในด้านโภคทรัพย์เท่านั้นมาเสริมเพิ่มเติมให้ขลังขึ้นเท่านั้นได้ชื่อได้เวลาดีนี่คือเหตุผลการสร้างพระเศรษฐีนวโกฏของวัดต่างๆการจัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆทั้งที่กับก็เป็นการสร้างวัตถุมงคลทั้งที่ในวัดและพระสงฆ์จัดสร้างขึ้นเองรวมทั้งองค์กรการกุศลต่าง

0: ่างๆล้วนเป็นทพาณิชย์ทั้งสิ้นเมื่อเป็นพุทธพาณิชย์การเลือกสร้างวัตถุมงคลประเภทใดประเภทหนึ่งต้องถูกกระแสตอบรับและความต้องการของตลาดมิฉะนั้นผู้สร้าง ก็มีโอกาสขาดทุนที่มีการขาดทุนสูงกรณีของการจัดสร้างพระเศรษฐีนวโกฏถือว่าเป็นพระที่มีมงคลนามสุดยอดแห่งความร่ำรวยทุกๆด้านพระเศรษฐีนวโกฏเป็นรูปเคารพแทนมหาเศรษฐีทั้ง9ซึ่งทั้งหมดเป็นมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลพระเศรษฐีนวโกฏท่านเหล่านี้เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่พุทธศาสนาตั้งแต่ยุคต้นพุทธกาลมีความมั่งคั่งในโภคทรัพย์อยู่ในระดับเดียวกับกษัตริย์ของอินเดียโบราณและก็ยังเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องยังเป็นพุทธอุปถากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงยกย่องว่าท่านเหล่านี้เป็นเศรษฐีเป็นผู้เลิศในการทำทานและเป็นยอดของมหาเศรษฐีทั้งปวงมหาเศรษฐีทั้ง9ท่านนี้ล้วนสำเร็จเป็นพระอริยบุคคลทั้งที่ดำรงตำแหน่งเป็นเพศฆราวาสตามตำนานของชาวล้านนาสันนิษฐานของพระเศรษฐีนวโกฏมี9พระพักเรียงกันหรือบางแห่งใช้ซ้อนเรียกว่าใช้ซ้อนขึ้นไปด้านบนปางนั่งขัดสมาธิเพชรบนฐานหัวพระหัตถ์พนมมือระดับนิ้วพระหัตถ์กลางจะตรงต้นพระศอปลายนิ้วกลางอยู่ตรงพระหนุคางพอดีพระเศรษฐีนวโกฏพระพักทั้ง9แทนเศรษฐีต่างๆมีดังนี้1ท่านธนัญชัยเศรษฐี2ท่านยัสสะเศรษฐี3ท่านสุมาณะเศรษฐี4ท่านชติกัสสะเศรษฐี5ท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐี6ท่านเมนทะกัสสะเศรษฐี7ท่านโชติกะเศรษฐี8ท่านสุมังคละกัสสะเศรษฐี9ท่านวิสาขมหาอุบาสิกาเศรษฐีในปีใหม่ทุกๆปีก็ขอกระซิบและบอกกล่าวท่านที่ต้องการความร่ำรวยมั่งคั่งมั่งมีไปหาที่สุดแห่งพระเครื่องปริงบูชาผ่านพิธีพุทธาภิเษกสุดเข้มขังเปี่ยมด้วยพุทธคุณด้านมหาเศรษฐีร่ำรวยมั่งมีทรัพย์จากวัดไหนรุ่นไหนก็ได้ที่เราเชื่อมั่นศรัทธารับรองว่าผู้ใดได้กราบบูชาจะเป็นผู้มีอำนาจบารมีเจริญในโภคทรัพย์เงินทองการงานต่างๆสิ่งที่พึงปรารถนาพึงสำเร็จก้าวหน้ามั่นคงและมั่งคั่งมั่งมีเป็นเศรษฐีตลอดกาลก็ขอบคุณในตำนานที่ผมเกษตรเพชรสำริดบรรณาธิการข่าวก้าวหน้านิวได้รับข้อมูลก็ประชาสัมพันธ์เรื่องของพระเศรษฐีนวโกฏท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้ก็ถือว่าการให้ทานเป็นเศรษฐีมั่งมีสีสุขทุกภพทุกชาติตลอดกาลสวัสดีครับ
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้น คนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมาก

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิกกับโบ๊คลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อะ
1: ไปหาหมอเธออ
2: ืมไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time. Chiang Mai Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจ
5: Mass FM
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
5: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
4: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
5: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
4: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
5: Mass FMเชื่อมั่นในความดี
4: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
4: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัยทำดีด้วยการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
5: ทำดี
4: ด้วยการรักษาวัฒนธรรมอันงดงามเพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดีMass FM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
4: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8 1จิตไม่เศร้าโศก1จิตไม่มีกิเลสทุลี1จิตเกษมสุข1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
5: สาธุ
4: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
5: พระพุทธองค์ตร รัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
4: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
5: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
4: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
5: และ 5. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาต

0: ีลมี5ประการคือ
1: 1. คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงกองโภคทรัพย์มากมายอันมีความไม่ประมาทเป็นเหตุ

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์
0: ติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข
2: ์เมตตาสูตรว่าด้วยประโยชน์ของการเจริญเมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้า

0: ทติอสัมมุระโหกาลังกโรติอุตริงอัปปติวิชันโตพรหมโลกุปโคติ
1: ดูกราภิกษุทั้งหลายกับทำให้จิตหลุดพ้นจากราคะโทสะด้วยอำนาจของการฝึกจิตด้วยกำลังของสมาธิคือต้องเสพคบเมตตาให้เป็นอารมณ์ของใจทำให้มีให้เกิดขึ้นในใจคือมีสติระลึกไประลึกไปทำให้มีมากทำให้มีมากคือให้ชำนาญใจทำให้เป็นยวดยานของใจคือใจแล่นคิดถึงใครก็คิดด้วยปรารถนาให้เกิดสุขทำให้เป็นที่อยู่ของใจดังเรือนที่อยู่ของกายทำให้ตามตั้งอยู่เป็นนิดสั่งสมรอบแล้วคือทำในใจรอบคอบแล้วปรารภดีแล้วคือให้สำเร็จประจักษ์ใจย่อมได้รับอานิสงส์หรือประโยชน์ถึง11ประการอานิสงส์11ประการนั้นได้แก่ 1. นอนหลับสบาย 2. ตื่นขึ้นก็สบาย 3. ไม่ฝันร้ายลามก 4. เป็นที่รักของมนุษย์ 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ 6. เทวดาคุ้มครองรักษา 7. ไฟยาพิษอาวุธไม่อาจทำอันตรายแก่ชีวิตได้ 8. จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ไว 9. ผิวหน้าผุดผ่องสดใส 10. เวลาจะตายไม่หลงลืมสติและ 11. เมื่อยังไม่บรรลุธรรมอันยิ่งคือมรรคผลนิพพานสิ้นชีวิตแล้วย่อมไปเกิดในพรหมโลกเจริญเมตตาพรหมวิหารธรรม
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพยาปัชชาโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อนีคาโหนตุ
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหลันตุ
1: จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยพ้นอันตรายทั้งสิ้นเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: สัพพะทุกขาปมุจจันตุ
1: จงพ้นจากทุกทั้งมวล
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: มาลัทธะสัมปัตติโตวิคัตฉันตุ
1: จงอย่าพรากจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
0: กรรมัสสกา
1: เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน
0: กรรมทายาทาม
1: ีกรรมเป็นผู้ให้ผล
0: กรรมโยนิ
1: มีกรรมเป็นแดนเกิด
0: กรรมพันธุ
1: มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ
0: ์กรรมปฏิสรณาม
1: ีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
0: ยังกรรมังกริสันติ
1: หากทำกรรมอันใดไว้
0: กัลยาณังวาปาปะกังวา
1: ดีหรือชั่วก็ตาม
0: ตัสสะทายาทาภวิสันติ
1: จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นๆต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพุทธังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบธรรมังสรณังคัจฉามิกราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของพระธรรม หมู่คณะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้านอบน้อมหมู่คณะสาวกหมู่นั้นกราบสังฆังสารนังคัจฉามิ

0: กราบระลึกถึงคุณอันประเสริฐของหมู่คณะสาวกของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในมารดาบิดากราบข้าพเจ้าขอกราบไหว้บูชาน้ำใจอันประเสริฐและคุณงามความดีทั้งหลายที่มีอยู่ในครูบาอาจารย์กราบ
1: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี

0: พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำค่ะพร้อมกับการติดตามรับฟังการบรรยายธรรมรายการวิทยุ Mass FM ร่มธรรมร่มใจพระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าความดีอันคนชั่วทำยากความดีอันคนดีทำง่ายกรรมย่อมจำแนกสัตว์คือให้ซามและประณีตทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคุณผู้ฟังคะวันนี้เชิญติดตามรับฟังการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ

0: ราะนั้นเราจะฝึกนิสัยเรายังไงดีเราจะฝึกนิสัยไม่ต้องฝึกอะไรก็ได้ปล่อยไปสบายๆเวลามีเหตุการณ์อะไรก็อาจจะเผลอโลภบ้างแล้วก็พลาดเหมือนคนคนนี้ไหมจะเอาเหมือนข้าราชการคนนี้ไหมดีหรือไม่ดี
1: ไม่ดีค่ะ
0: หรือเราจะฝึกจิตเราจนเหมือนแม่สุขูนเหมือนเอกคนนั้นน่ะไม่รู้จีไม่ให้จื้อจัดอ่ะไม่ให้จื้อจัดอ่ะเนี่ยเป็นอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ
1: ดีกว่าค่ะ
0: เข้าใจหรือยังมีเด็กผู้หญิงคนนึงเขาก็ชวนแกไปเที่ยวงานกินเลี้ยงงานก็เรียกงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่ในคลับแห่งหนึ่งเพื่อนเขาเป็นเจ้าของในคลับไงเขาก็ปวนเฮ้กันนะเด็กนักเรียนก็ไปฉลองกันในคลับแห่งนั้นโอ้โหลงหนังสือพิมพ์คุณครูโรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนนี่กริ้วกราดมากเลยกอดอกตอนเช้ามาใครไปร่วมงานวันเกิดเนี่ยนะออกมาเดี๋ยวนี้ไอ้พวกที่แบบก็เดินออกมาเป็นแถวเดินออกมาเขาไม่เลียวตีเลยนะไม่เลียวตีก้นเลยสมัยนั้นยังตีกันอยู่มีเด็กผู้หญิงคนนึงนะตุบตุบตับตับตุบตุบตับตับเพราะอะไรพอดีชวนผู้หญิงคนนี้ไปแล้วเขาไม่ไปก็มีคนไปถามว่าทำไมเองไม่ไปคือมันเป็นเพื่อนซีกันมากเลยในกลุ่มกวนนะทำไมเองไม่ไปเขาบอกพอดีเขาคิดถึงแม่คือเขาคิดถึงแม่ว่าเอ๊ะถ้าแม่รู้คือเขาอยู่หอพักอยู่ไกลกันไงแม่อยู่บ้านชนบทแต่เขาอยู่หอพักเขาคิดว่าเอ๊ะถ้าแม่รู้ว่าเราไปในไนท์คลับเนี่ยมันจะด้วยเหตุผลอะไรไม่รู้นะแม่คงทุกข์ใจรักแม่กลัวแม่จะทุกข์ใจเลยปฏิเสธกับเพื่อนบอกไปละไอ้เพื่อนคนอื่นก็เพกันไปโดนกันแปะแปะโปะโปะกันแต่ไอ้คนที่ไม่ไปเนี่ยเลยรอดเพราะอะไรรอดเพราะรักแม่นะดำรงวงตระกูลไม่ให้ตระกูลแม่เสื่อมเสียอย่างเงี้ยเลยรอดไปเพราะนั้นพวกเราควรจะติดสวิตช์ฝ่ายดีดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีไหมคะเอาเลยพวกเราอ่านอย่างรวดเร็วดังๆนะสวิตช์ number 1
1: ศรัทธา
0: 2
1: สติ
0: 3
1: ไอบาป
0: 4
1: กว่าบาป
0: 5
1: ไม่โลภ
0: 6
1: ไม่โกรธ
0: 7
1: ความเป็นกลางในอารมณ์6 8กายสงบ9จิตสงบ10กายเบา11จิตเบา12กายอ่อนโยน13จิตอ่อนโยน14กายควรแก่การงาน15จิตควรแก่การงาน16กายคล่องแคล่ว17จิตคล่องแคล่ว18กายตรง19จิตตรง
0: 19ตัวนี้เป็นสีขาวหมายความว่าไงเวลาคิดดีแต่ละครั้งเนี่ยมีเกิดหมดเลยนะเกิดครบ19ตัวเลยแต่ตัวไหนจะเด่นเข้าใจไหมมันเหมือนเราติดไฟเนี่ย19หลอดนะฮะแต่ว่าโอ้โหเธอลองคิดดูซิว่าอาคารใหญ่ๆเนี่ยติดไฟ19หลอดมันก็สว่างพอสมควรแต่ยังไม่สว่างจ้าถ้าติด25หลอดนี่จ้าเลยนะโดยเฉพาะหลอดที่25นี่จ้ามากเลยจ้าเหมือนกับดวงอาทิตย์ยิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกนะคะ19หลอดนี้คือเวลามันเปิดสวิตช์รวมอ่ะเขาเรียกเปิดสวิตช์รวมเปิดสวิตช์เดียวเองนะฮะโชะปรึบอย่างเงี้ยนะก็เกิดขึ้นแค่ใส่บาตรครั้งหนึ่งเนี่ยเราโอ้ยสาธุ19ตัวนี้เกิดหมดแต่ตัวไหนจะเด่นเข้าใจไหมฮะตัวไหนจะเด่นชัดนะฮะเข้มข้นโชว์ตัวชัดแต่ตัวอื่นๆก็มีหมดเรากวาดบ้านให้แม่เราไปแย่งไม่กวาดแม่พักก่อนแม่เหนื่อยแล้วแม่พักเดี๋ยวหนูไปกวาดให้แม่19ตัวนี้เกิดหมดเลยนะคะทีนี้ใครทำชำนาญใครชำนาญนะทำดีชำนาญชำนาญเนี่ยก็เลยเป็นคนสงบโดยอัตโนมัตินะคะแต่ไอ้คนที่มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาไม่ค่อยสงบอะเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วเดี๋ยวดีเนี่ยวันดีคืนดีก็ขยันขยันวันดีคืนดีก็ขี้เกียจทะเลาะกับแม่อีกละอันนี้มันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเข้าใจไหมแต่ถ้าเราดีอัตโนมัติเนี่ยเราจะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตสูงมากสูงมากเลยไปไหนก็คนรักทำอะไรก็สำเร็จนะคะนี่คือหลักสูตรแห่งความสำเร็จของชีวิตทำดีลูกเดียวอย่าทำดีอย่างเดียวเลยนะคะต่อไปความคิดฝ่ายดีงามที่ยากขึ้นอีกนิดนึงก็คือคิดเว้นจากการพูดชั่วสีพวกเราฟังนะพูดโกหกจะถูกใส่เหรียญจะแตกจากคนรักพูดหยาบคายจะได้ยินเสียงหยาบคายพูดเพ้อเจ้อจะไม่มีคนนับถือสรุปแล้วไอ้พูดสี่อย่างนี่มันควรพูดหรือไม่ควรพูด
1: ไม่ควรพูด
0: เอาดังๆควรพูดไหม
1: ไม่ควรพูดค่ะ
0: เราควรจะตั้งใจจะพูดนินทาหรือเราควรจะคิดงดเว้นจากการนินทา
1: คิดงดเว้นจากการนินทาค่ะ
0: เราควรจะพูดจาหยาบคายหรือคิดในใจอุ้ยของงดเว้นจากการหยาบคาย
1: ของงดเว้นจากการพูดหยาบคายค่ะ
0: ราควรจะพูดอะไรให้มันถูกเวลาพูดมีประโยชน์พูดมีหลักมีฐานเราควรคิดจะพูดเพ้อเจ้อเพื่อความสนุกสนานเอนจอยหรือเราคิดอยากจะงดเว้นจากการเพ้อเจ้อง
1: ดเว้นจากการพูดเพ้อเจ
0: ้อถ้าเราทำได้เนี่ยเราจะเริ่มมีความดีหลอดไฟหลอดที่20ก็จะติดขึ้นแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านนี่มันจะติดได้หมดไหมเนี่ยหลอดที่20นี่มันจะติดได้ครบไหมเนี่ยไม่ครบนะฮะหลอดที่20นี่มีหลอดย่อยอีก4ดวงเนาะเราคงได้แค่ไม่พูดโกหกเท่านั้นอันอื่นนี่อาจได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเงี้ยนะต่อไปหลอดไฟหลอดที่21ก็คืออะไรคะ
1: คิดเว้นการทำชั่วทางกาย3อย่าง
0: ก็คืองดเว้นจาก
1: การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม
0: ข้อ22
1: คิดเว้นจากอาชีพชั่วค่ะ
0: 3ข้อเนี่ย20 21 22เนี่ยเขาเรียกว่าศีลเนี่ย3ข้อนี้เขาเรียกว่าศีลเรากรุ๊ปปิ้งใหม่จัดกลุ่มใหม่นะ20 21 22เป็นศีลต่อไป23 24นี่เป็นสมาธิคนที่จิตไม่ฟุ้งซ่านคนที่จิตสงบมีความสุขเนี่ยนะฮะเขาจะมีความกรุณาเขาจะอยากช่วยให้คนอื่นพ้นทุกข์แล้วเวลาใครทำดีเขาจะชื่นชมเขาจะอนุโมทนาได้ง่ายมากเลยเพราะนั้นตัวริษยาเนี่ยจะตรงข้ามกับตัวมุทิตาข้อ9ริษยาภาษาบาลีว่าอะไรคะ
1: อิสาค่ะ
0: สอเสือนะอิสานะไม่ใช่อิจฉานะถ้าอิจฉานี่แปลว่าอยากเป็นอย่างนั้นเป็นโลภะเช่นอู้ทำไมเธอพูดเพลาะฉันอยากพูดเพลาะเหมือนเธอจังเลยฉันอิจฉาเธออย่างนี้เรียกว่าไม่ได้โกรธแต่ว่าอยากเป็นเหมือนเขาแต่ถ้าบอกว่าพูดเพลาะเหลือเกินนะเธอเนี่ยมันพูดเพลาะหรือมันดัดจริตกันแน่อันนี้ริษยาเข้าใจไหมริษยาอ๋อเธอนี่มันได้ดีก็เพราะเธอเลียแข้งเลียขาเขาใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกริษยาคือไม่พอใจในความดีของผู้อื่นหลอดไฟดวงที่เท่าไหร่จะมาละตัวที่9เนี่ยหลอดไฟดวงที่เท่าไหร่จะมาละริษยา
1: 24ค่ะ
0: 20จะมาละริษยา
1: 24ค่ะ
0: 24ใครมีความดี24

0: ว่าตัวเองเนี่ยพระโสดาบันละไม่ตระหนี่เลยตระหนี่อยู่ตัวที่เท่าไหร่ตัวที่10ใช่ไหมกล่องสีเทาตัวที่10คนที่ตระหนี่คนที่ริษยาเนี่ยนะคือปุถุชนทั่วไปแต่คนที่ไม่ตระหนี่แล้วก็ไม่ริษยาเนี่ยเป็นพระโสดาบันละขาดเลยนะไม่เกิดเลยนะถ้ามีมั่งไม่มีมั่งนั่นเป็นโสดาเบียนะไม่ใช่ว่าเออช่วงนี้ไม่ค่อยริษยาเลยสงสัยเราโสดาบันแล้วเนาะแต่พอคนเห็นคนอื่นสวยกว่าเท่านั้นแหละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาอีกไงนะอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวที่25คือปัญญินทรีย์วันนี้อาจารย์นำพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่าแสงสว่างอื่นใดจะเสมอเท่าปัญญาไม่มีไม่มีมันโตที่25หลอดไฟดวงนี้สว่างจ้ายิ่งกว่าดวงอาทิตย์อีกเปิดโชกขึ้นมานี่สว่างหมดเช่นใครเช่นพระพุทธเจ้าปัญญาเยอะไหมคะ
1: เยอะค่ะ
0: ปัญญาเยอะมากมากมากมากไปอ่านพุทธจริยาเนี่ยในพระไตรปิฎกเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้ามีเรื่องราวที่แสดงถึงความมีปัญญาเยอะมากนะฮะเยอะจริงๆโดนด่าเปี้ยงเปี้ยงพระพุทธเจ้าก็มีปัญญาช้างนาลากิริวิ่งตุเลงตุเลงตุเลงมาจะมาเหยียบพระพุทธเจ้าก็มีปัญญานะมีปัญญาแก้ปัญหาอู้เยอะมากอู้วันนี้พูดเรื่องนี้ไม่จบนะฮะแต่วันนี้จะบอกพวกเราว่าสูงสุดในพระพุทธศาสนานี่คือตัวอะไรคะปัญญาเอาไหนพูดดิ
2: สูงสุดในพระพุทธศาสนานี้คือปัญญา
0: เนื้อปัญญาก็คือความหลุดพ้นไปเลยเป็นแก่นเลยเป็นแก่นของศาสนาถ้าเป็นต้นไม้นะยอดสูงสุดของต้นไม้นี่คือตัวปัญญาก่อนจะถึงแก่นเนี่ยก็คือตัวปัญญานะทีนี้ปัญญานี่รู้อะไรความรู้ในอริยสัจ4นะคะให้จิตเราอ่อนโยนลงอีกนิดนึงเนาะแต่ตอนนี้พวกเราให้รู้ว่าแสงสว่างอื่นใดเสมอเท่าปัญญานั้นไม่มีนะคะต่อไปนี้ให้พูดอย่างนี้นะว่าตั้งแต่ฉันไปวัดมาเนี่ยฉันไม่มีปัญหาชีวิตเลยให้พูดอย่างนี้นะให้พูดอย่างนี้เลยไม่มีปัญหาชีวิตเพราะอะไรเราติดไฟไปหมดละนะคือเราฝึกคิดดีพูดดีทำดีฝึกคิดดีพูดดีทำดีพอมีกล่องดำโผล่ขึ้นมาบ้างเราก็รู้ทันมันว่าอ๋อมันก็เหมือนความมืดนั่นแหละไม่ต้องไปโกรธมันหรอกไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปอะไรติดความดีเข้าไปเท่านั้นเองก็ใช่ยังเราจะไม่มีการฟูมฟายว่าทำไมฉันชั่วอย่างนี้ทำไมไม่ต้องแล้วเสียเวลานะเสียเวลาเสียเวลาติดไฟเปิดไฟแล้วความมืดก็จะไปเองแต่ถ้ามีคนมานั่งด่าความมืดไล่ความมืดอยู่นั่นน่ะเสียเวลาไหมคะ
2: เสียเวลาค่ะ
0: เสียเวลาจริงไหมเราเห็นคนสองคนเนี่ยคนหนึ่งเผลอทำชั่วมาถึงเขาก็ขอโทษด้วยข้าพเจ้าทำชั่วจริงๆข้าพเจ้าจะไม่ทำละแล้วก็ข้าพเจ้าจะทำดีอย่างนี้ทำมันดีตรงข้ามไปเลยติดไฟไปเลยกับอีกคนหนึ่งไปทำชั่วมาแล้วก็แบบฉันมันเลวฉันมันสมควรตายน่าเบื่อไหมน่าเบื่อแล้วเธออย่าตายเลยอยู่ไปก็ไล่บอยแล้วก็อย่าไปฆ่าตัวตายนะตายไปจะตกนรกช่างมันเธอปล่อยฉันไปเถอะอย่างเงี้ยนะเราจะรำคาญกับไอ้คนแบบเนี้ยจริงไหมที่มันงองแงงอยู่กับความชั่วอยู่นั่นแหละแล้วบางทีเราเตือนนะว่าเธอให้ทำดีอย่างนี้อย่างนี้มันก็เถียงเราว่าฮาตึงลึกมันแปลว่าอะไรฮาตึงลึกมันแปลว่ากูมันดื้ออย่างนี้แหละเห็นไหมนี่แสดงว่ามันอยู่กับความมืดเราบอกว่าอ้าวเธอติดไฟเธอจะได้สว่างหาจะอยู่กับความมืดนี่แหละและไอ้คนที่อยู่ในความมืดนี่ยุ่งไหมคะ
1: ยุ่ง
0: มันไม่เห็นอะไรมันก็ตะโกนถามเราเข้าใจไหมเราอยู่อีกบ้านหนึ่งไงขอยืมไฟฉายหน่อยเราก็บอกทำไมไม่ซื้อไฟฉายมาเองอ่ะก็มันมืดเราก็อ่ะเราก็ไปส่องให้มันหน่อยนึงส่องให้มันได้แล้วใช่ไหมได้นะกลับแล้วเด้อเราก็กลับไปบ้านแล้วก็ไฟฉายเรากลับไปสักพักมาละน่าเบื่อไหมเข้าใจไหมฮะเพราะฉะนั้นคนในโลกที่เขาคิดดีเนี่ยเพราะเขาต้องการติดตั้งไฟฉายต้องการมีไฟฉายส่วนตัวไม่ต้องไปตะโกนขอยืมไฟฉายใครอ้าวพูดดังๆคนมีปัญญาก็เหมือนคนมีไฟฉายส่วนตัว
2: ก็เหมือนคนมีไฟฉายส่วนตัว
0: มีปัญหาอะไร
2: มีปัญหาอะไร
0: จะมืดบอดแค่ไหน
2: จะมืดบอดแค่ไหน
0: ก็ส่องสว่างได
2: ้ก็ส่องสว่างได
0: ้ส่วนคนที่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว
2: ส่วนคนที่ไม่รู้ดีไม่รู้ชั่ว
0: ไม่สะสมความดี
2: ไม่สะสมความดี
0: เวียงไปเวียงมา
2: เวียงไปเวียงมา
0: ชั่วเยอะมาก
2: ชั่วเยอะมาก
0: ดีนิดหน่อยเอง
2: ดีนิด

0: เดียวเองคนแบบนี้
1: คนแบบนี้
0: มีแต่ปัญหาม
1: ีแต่ปัญหา
0: สับสน
1: สับสน
0: วุ่นวายใจ
1: วุ่นวายใจ
0: ไม่มีทางออก
1: ไม่มีทางออก
0: ไม่มีหนทางแห่งความสำเร็จ
1: ไม่มีหนทางแห่งความสำเร็จ
0: เราจะเอาคนไหนดีเราอยากจะเป็นคนมีปัญญาหรือเป็นคนมืดบอดคะ
1: คนมีปัญญา
0: แล้วเราจะเป็นคนมีปัญญานี่เราต้องมาฟังธรรมก่อนไหมเนี่ย
1: ต้องฟัง
0: พวกเธอก่อนจะมาฟังธรรมนี่เธอมีปัญญาเฉลียวฉลาดขนาดนี้ไหมมันงงๆอยู่จริงไม่จริงเรางงๆเพราะว่าบางทีเราทำแบบนี้เพื่อนก็ว่าเราไม่ดีเราก็งงบางทีเพื่อนมันก็ว่าเราดีไอ้แดงว่าเราดีแต่ไอ้เขียวว่าเราไม่ดีอีกละเราก็งงตกลงอันไหนมันดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นความดีความชั่วในโลกเนี่ยมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ชัดเจนนะสิ่งเหล่านี้เป็นนามธรรมนะคะแต่พระพุทธเจ้าสามารถแยกแยะได้ว่าอันนี้คือความจำอันนี้คือความคิดอันนี้คิดชั่วอันนี้คิดดีอันนี้คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยสุดยอดเลยพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกเราดูนะให้พวกเราไปแยกก้อนหินออกจากทรายกับอาจารย์ตักน้ำมาแก้วหนึ่งและอาจารย์บอกว่าเธอช่วยแยกหน่อยว่าน้ำอันไหนเป็นน้ำที่ไหลมาจากน้ำปิงอันไหนไหลมาจากน้ำวังและอันไหนมันไหลมาจากน้ำยมน้ำน่านเราก็ถามอาจารย์ไปตักมาจากไหนฉันตักที่นครสวรรค์น่ะมันเป็นจุดที่น้ำมารวมกันแล้วฉันก็ไปตักมาเธอช่วยแยกหน่อยนี่มันยากไหมคะ
1: ยาก
0: แต่นี่มันยังเป็นรูปธรรมนะฮะสำหรับพระเจ้าแยกนามมาทำเก่งไหมคะ
1: เก่งค่ะ
0: เนี่ยพระพุทธเจ้าแยกออกมาเป็นอย่างเงี้ยให้เห็นสีสันให้มีสีสันให้พวกเธอเห็นความคิดดีคิดชั่วให้เธอเห็นว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันอยู่นอกใจคิดชั่วคิดดีนี่มันเรื่องนอกใจมันเกิดแล้วมันดับจริงไหมยกตัวอย่างเช่นเราเห็นเพื่อนเราเดินเข้ามาเราจะเกิดจิตดีหรือจิตชั่วจะโกรธหรือจะมีเมตตาอ้าวเพื่อนโอ้ยไม่ได้เจอกันนานเนาะเพื่อนก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าแกนี่เป็นเพื่อนที่ดีของฉันมาโดยตลอดเราก็ยิ่งดีขึ้นไหมความดีเท่าเดิมหรือดีเพิ่ม
1: ดีเพิ่ม
0: รู้สึกเราหน้าแดงน้ำตาแห่งปิติก็หลั่งไหลเล็กน้อยมันก็มองหน้าเราว่าแกเนี่ยดีกับฉันจริงจะกี่ปีกี่เดือนผ่านไปแกก็ดีแกมั่นคงในความดีจริงๆเราก็ยิ่งฟูไหมหัวใจเราพองโตความดีเราฟูเพิ่มขึ้นจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: แต่ว่าฉันมีเรื่องที่จะต้องขอโทษจริงๆคือมันไม่ได้อยากจะทำเลยนะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนนี่เองรถที่ยืมของแกไปเนี่ยมันชนต้นไม้แหลกหมดเลยโอ้โหเราเพิ่งซื้อมาใหม่ๆ700,000นะคะมันเอาไปชนแหลกหมดแล้วเราก็มองดูตัวมันเอ๊ะแล้วทำไมตัวเองไม่เป็นไรเลยมันบอกคือก็เนี่ยคือจะบอกว่าก็แบบว่าให้แฟนไปขับอย่างเงี้ยแล้วพอดีแฟนนะก็กระเด็นออกกระจกไปเลยไม่เป็นอะไรเหมือนกันแต่รถเองอะแหลกหมดเลยนะแล้วก็จะมาบอกแกว่าไม่มีเงินใช้เลยนะก็ขอให้แกให้อภัยก็แล้วกันเป็นไงรู้สึกความดีเราพองเพิ่มขึ้นหรือว่าเหลือศูนย์ฮั่นคุณครูเหลือศูนย์เลยนะเพราะนั้นความคิดดีในใจคนเรานี่เที่ยงหรือไม่เที่ยง
1: ไม่เที่ยงค่ะ
0: มันเปลี่ยนแปลงมากมายจริงไหม
1: จริงค่ะ
0: แมวเดินมาร้องทำเสียงน่ารักน่าสงสารมากแงวแงวหิวข้าวเราก็รู้เราก็เลยเอาข้าวเหนียวเนี่ยปิ้กับไอ้หมูหรืออะไรนะเราก็ยื่นมาอ่ะสมมุตินะความที่แมวหิวจัดแมวเลยกัดควับนิ้วเราเลยเนี่ยอันเนาะเป็นไงความดีเราเพิ่มพูนไหมคะหรือว่าโทสะมาเลย
1: โทสะมา
0: ตะกี้มีหรือเปล่าโทสะ
1: ไม่มี
0: เห็นไหมแล้วโทสะอยู่ข้อที่เท่าไหร
1: ่โทสะอยู่ข้อที่8ค่ะ
0: เมตตาอยู่ข้อที่เท่าไหร่ความไม่โกรธอะความไม่โกรธอยู่ข้อที่เท่าไหร่
1: ข้อที่6ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมตอนแมวเดินมาเนี่ยเรามีข้อที่6ไหมเรามีความไม่โกรธใช่ไหมดีหรือไม่ดี
1: ดีค่ะ
0: กองขาวหรือกองดำ
1: กองขาว
0: แมวมาแล้วเรามีกรุณาข้อที่23ไหมมีไหมเรามีข้อ23ไหม
1: มีค่ะ
0: กรุณาไหมเรากำลังกินข้าวอยู่อ่ะกำลังแฮปปี้กับการกินข้าวกุ๊บกับกุ๊บกับเนี่ยแต่พอเห็นแมวมาเนี่ยกรุณาเกิดไหมคะ
1: เกิด
0: มาบขึ้นที่หัวใจเลยอู้แบ่งให้มันหน่อยอ๋อเห็นไหมอ๋ออ๋อเสร็จมันก็วับป้าตัวที่8ฝั่งดอมเนี่ยเกิดตั้งขึ้นที่หัวใจเลยใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นความคิดดีคิดชั่วมันเป็นสิ่งที่อยู่ในใจอยู่แล้วหรือมันเพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบผัสสะ
1: เพิ่งเกิดเมื่อมีการกระทบผัสสะ
0: เข้าใจหรือยังลูกเข้าใจหรือยังเออแต่อีกรูปนึงคือพระอรหันต์เนี่ยพระอรหันต์เนี่ยท่านเอาอาหารให้แมวเหมือนกันนะฮะแต่ท่านไม่ได้ให้แบบประมาทเหมือนเราท่านเอาข้าวมากำลังยื่นลงไปเท่านั้นยังไม่ทันวางเลยนะฮะแมวก็กระโดดกัดกุ๊บไงนะพระอรหันต์จะโกรธไหม
1: ไม่โกรธ
0: แสดงว่าความโกรธไม่ได้อยู่ในใจตลอดเวลาพอฝึกจิตมาดีแล้วเนี่ยความโกรธไม่เกิดเลยพอโดนกัดปึ๊กพระอรหันต์คิดยังไงเอาพวกเราตอบได้ไหมจะเกิดความคิดกล่องดำตัวที่8โกรธหรือจะเกิดข้อที่เท่าไหร่ข้อที่6ไม่โกรธสำหรับพระอรหันต์จะโกรธอยู่ไหม
1: ไม่โกรธค่ะ
0: ความไม่โกรธยังเกิดที่จิตพระอรหันต์ก็เพียงแต่รู้ว่ามันกัดแล้วก็ไปล้างแผลแล้วก็ใส่ยาก็มีคนมาถามพระอรหันต์ว่าท่านมือไปโดนอะไรมาท่านก็ตอบว่าอ๋อตะกี้จะเอาข้าวให้แมวแต่พอดีแมวคงจะหิวจัดแมวคงจะหิวมากๆเลยพอได้กลิ่นอาหารเท่านั้นนะมันกระโดดงับเลยแล้วพอดีดึงมือไม่ทันก็เลยมีแผลเล็กน้อยไม่เป็นไรหรอกพระอรหันต์ท่านก็ไม่โกรธเพราะนั้นความโกรธไม่ได้รออยู่ที่ใจตลอดเวลาเข้าใจหรือยังแต่ที่ผ่านมาพวกเราเข้าใจว่าโกรธมันอยู่ในใจเราใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: นะฟังให้ดีก่อนฟังธรรมพวกเราเข้าใจผิดว่าความโกรธมันอยู่ในใจเราแช่แหมอยู่ตรงนั้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แท้ที่จริงมันมีหรือไม่มี
1: ไม่มีค่ะ
0: บางครั้งก็เป็นเมตตาแสนดีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่มันเมตตาก็ไม่ได้แช่แหมอยู่ในใจมันคือมีเหตุการณ์จึงเกิดใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เราได้คบคนดีการที่เราได้ทำดีบ่อยๆความคิดดีเลยเกิดที่ใจเราอย่างชำนิชำนาญเอาละทีนี้มาดูจงท่องเมสุคูณแม่ห้าอย่างว่องไวนะห้าสี่ห้าห้าห้าแปดห้าเจ็ดบ้าห้าเก้าห้าสองเอ๊ะทำไมมันตอบได้อย่างว่องไวมันอยู่ในใจเลยเหรอหรือว่ามันถูกท่องจนชำนาญแล้วเลยมันเป็นนามธรรมนะมันไม่ได้มีอยู่แต่ถึงเวลากระทบปั๊บมันขึ้นปุ๊บใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนฉลาดก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะฝึกจิตของเขาให้ไม่โลภไม่โกรธมีศรัทธามีสติอายบาปกลัวบาปเป็นคนสงบเป็นคนเมตตากรุณาเป็นคนมีปัญญาชำนิชำนาญชำนิชำนาญเหมือนพระอรหันต์เมื่อกี้เนี่ยแมวกัดกั๊บเนี่ยมีคนถามว่าท่านมือเป็นแผลได้ยังไงอ๋อเมื่อกี้กำลังจะเอาข้าวให้แมวแต่แมวเขาหิวจัดนะแมวเขาหิวจัดเขาก็กระโดดงับเอาไปเลยแล้วดึงมือไม่ทันเนาะก็เป็นแผลเล็กหน่อยเองก็ใส่ยาแล้วไม่ต้องห่วงนะก็ไม่จำเป็นต้องโกรธจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธจิตที่มีความโกรธเกิดวุ่มเนี่ยกับจิตที่ไม่มีความโกรธเกิดขึ้นอันไหนสบายกว่ากัน
1: ไม่มีความโกรธ
0: เพราะนั้นพวกเราจงมาฝึกจิตให้ไม่โกรธบ่อยๆดีไหมคะเข้าใจหรือยังดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ดีนะอ้าวความโกรธเป็นสิ่งภายในจิตหรือเป็นสิ่งนอกจิต
1: สิ่งนอกจิตค่ะ
0: มันเกิดที่จิตใช่ไหมอ้าวงั้นท่องเลยความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: ความโกรธเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: ความโลภอ่ะว่าไป
1: ความโลภเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: พูดเร็วๆหน่อยนะให้มันว่องไวให้มันเป็นทำนองเลยนะให้มันเป็นทำนองว่องไวเลยนะความโง่
1: ความโง่เป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: เอาละทีนี้ความจำพวกเราดูกล่องนี้ฮะไอ้ก้อนเจตสิกทั้งหมดนี่เป็นสิ่งภายนอกใจนะแต่มันเกิดที่ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่นอกใจมี3ก้อนคือก้อนอะไรคะ1เวทนาขันธ์คืออะไรคะ
1: ความรู้สึก
0: สุขทุกข์เฉยสัญญาขันธ์ความจำสารพัดจำสังขารขันธ์ความคิด
1: ปรุงแต่ง
0: ชั่วบ้างคิดดีบ้างเข้าใจหรือยังนะสิ่งเหล่านี้เกิดที่ใจเอาพวกเราดูนะอาจารย์จะชี้ให้ดูเวทนาขันธ์คืออะไรนะดูสิ
1: ความรู้สึกสุขทุกข์เฉย
0: เอาเวทนาขันธ์มีลูกศรชี้ลงมามีกี่ตัวนะ
1: 5
0: ตัวมี5ตัวย่อเหลือ3ตัวคือสุขทุกข์เฉยได้ไหมลูกอ้าวงั้นพวกเราดูเนอะอะไรเกิดที่ใจพวกเราดูนะได้กลิ่นดอกกุหลาบหอมอะไรเกิดที่ใจรู้สึกสุขใช่ไหมรู้สึกสุขแล้วก็สูดเข้าไปเต็มที่เลยแล้วก็เดินต่อไปพอเดินต่อไปปั๊บก็ได้กลิ่นขยะเน่าเหม็นโชยมา ตอนนี้รู้สึกสุขหรือรู้สึกทุกข์
1: รู้สึกทุกข์ค่ะ
0: อู้เราก็รีบเดินจ้ำไปข้างหน้าก็หมดกลิ่นครับก็สูดอากาศธรรมดาตอนนี้รู้สึกยังไง
1: เฉยๆค่ะ
0: เข้าใจหรือยังแสดงว่าความรู้สึกสุขทุกข์เฉยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งภายนอกไหม
1: เป็นสิ่งภายนอก
0: มันเกิดที่
1: ใจแต่ไม่ใช่ใจ
0: ใช่ไหมคะแล้วมันเปลี่ยนไปตามผัสสะเปลี่ยนไปตามการรับรู้ใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: อ้าวเดินไปกิโลเมตรที่หนึ่งก็มีเสียงแว่วแว่วมาว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีแล้วก็มองซ้ายมองขวาเขาชมใครแล้วเขาก็ยิ้มให้เราแม่ชมหนูนั่นแหละหน้าแดงขึ้นมาเหรอคะหนูนั่นแหละหนูแล้วเขาคุยกันนะเขากำลังคุยกันสองคนเนี่ยหนูเนี่ยเป็นเด็กดีจริงๆช่วยพ่อช่วยแม่ทำงานนะเป็นไงเสียงนี้เข้าหูแล้วสุขหรือทุกข์เกิดที่ไหน
1: เกิดที่ใจ
0: แล้วก็เดินต่อไปได้สักครึ่งกิโลพอเดินไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็มีเสียงขึ้นมาอีกอีห้านั่นมาละฮะพออีห้านั่นเหรอเราก็ดูห้ากับหกเอ๊ะเรามาคนเดียวนี่เราก็เห็นศัตรูเราเนี่ยกำลังซุบซิบกันอยู่แล้วก็มองค้อนมาที่เราเนี่ยอีห่านั่นสนเนี่ยได้ยินเสียงแจ่มแจ้งเลยสนเนี่ยนะเป็นไงสุขหรือทุกข์เกิดที่ใจ
1: ทุกข์ค่ะ
0: เพราะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ในใจอยู่แล้วหรือว่ามันเพิ่งเกิด
1: เพิ่งเกิดค่ะ
0: แล้วมันดับได้ไหม
1: ดับได้ค่ะ
0: เมื่อกี้สุขใจยังเหลือไหมนะ
1: ไม่เหลือค่ะ
0: ที่เขาชมแล้วว่าเด็กคนนี้เขาเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีเนี่ยเหลือไหมพอโดนสันลิดเข้าไปเนี่ยเหลือไม่เหลือ
1: ไม่เหลือค่ะ
0: มีแต่ทุกข์ใจล้วนๆใช่หรือไม
1: ่ใช่ค่ะแ
0: ล้วก็เดินตรงไปหาเขาเลยเดินตรงเข้าไปเลยเดินตรงลี่เข้าไปเลยและสองคนนั้นพอเห็นเราเดินตรงเข้าไปมันก็ยกมือไหว้เราเลยอย่าเข้าใจผิดนะว่าฉันไหว้เธอฉันกำลังคุยถึงยายป้องไม่ได้ว่าท่านนะท่านอย่าเข้าใจผิดแต่เราก็ยังไม่ยอมเมื่อกี้แกมองมาที่ฉันตาขวับขวับฉันเห็นเหรอไม่ใช่ฉันมองยายป้องนั่นน่ะเลยตัวท่านไปหน่อยเห็นไหมยายป้องคนโน้นน่ะเราก็หันไปเราก็เจอยายป้องจริงนะเชื่อใครดีจริงๆท่านข้าพเจ้าไม่ได้ว่าท่านเลยถ้าท่านเข้าใจผิดข้าพเจ้าขอโทษนู่นๆว่ายายป้องนู่นขอโทษจริงๆหายไปไหม
1: หาย
0: หายอ้าวมันหายแล้วมันไปไหนเมื่อกี้ที่เขาชมแล้วว่าดีสุกนะก็หายแซบไปละโดนด่ายายสลิดเนี่ยนะแล้วพอเขาขอโทษมันก็หายไปอีกแล้วตาไปแบบงงๆก็เฉยๆพอเดินไปสักพักหนึ่งก็เสียงแมวร้องเอ้าหมากำลังกัดแมวเอ้าเลือดสาดเป็นไงทุกข์มาอีกไหมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราหรอกหมากัดแมวแต่ความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่หัวใจใช่ไหมเราก็บอกหยุดหยุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้ทุกข์ไหมหรือว่าเฉยๆเหมือนเดิมไม่มีเฉยไม่มีเฉยลากลับหรือยัง
1: ลากลับแล้ว
0: เข้าใจหรือยังเพราะนั้นสุขทุกเฉยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ที่ใจตลอดเวลาตั้งเดเป็นก้อนเป็นแท่งอยู่อย่างนี้หรือว่ามันไม่มี
1: ไม่มี
0: แต่พอมันถูกกระทบมันก็เกิดขึ้นพอมันเปลี่ยนการกระทบมันก็ดับไปใช่หรือไม่
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคนฉลาดคนที่มีความรู้เขาเลยไม่อยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์ไม่อยากได้เฉยแต่มันคิดดีพูดดีทำดีเท่านั้นแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นเองความสุขก็จะมีเข้าใจไหมลูกแต่ทีนี้ก่อนที่เราจะได้ฟังธรรมก่อนที่เราจะรู้อะไรดีอะไรชั่วก่อนที่เราจะทำแต่ดีเนี่ยเราทำมาทั้งชั่วทั้งดีใช่ไม่ใช่
1: ใช่ค่ะ
0: ชาตินี้มีใครมั่งดีมาตั้งแต่คลอดออกมาเลยอ่ะมันดีตั้งแต่เกิดเลยพอมันพูดได้มันก็พูดแต่ดีแล้วมันทำแต่ดีมันฉลาดมันตั้งแต่เกิดมันเป็นไปไม่ได้จริงไหมมันก็มีเด็กที่ขี้แงเด็กเอาแต่ใจตัวเองเด็กร้องไห้มันก็เป็นธรรมดาแล้วตอนเด็กๆพวกเราฆ่าสัตว์บ้างไหมเจอมดดีมดเจอยุงตบยุงมีไหม
1: มี
0: มันก็ทำชั่วมาด้วยกันทั้งนั้นเพราะนั้นสิ่งที่เกิดกับชีวิตเราจึงดีมั่งชั่วมั่งจริงหรือเปล่า
1: จริงค่ะ
0: ความรู้สึกในตัวเราก็เลยสุขมั่งทุกมั่งแต่คนที่ไม่รู้ความจริงอันนี้ก็จะอยากได้แต่สุขโดยส่วนเดียวแล้วเวลาทุกข์เกิดขึ้นก็กลัวมันจะอยู่นานกลัวมันจะอยู่นานก็เลยผีบ้าผีบอแต่ถ้ารู้ว่ามันอยู่ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนอารมณ์ไปเปลี่ยนผัสสะซะไปรับรู้สิ่งดีๆซะความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปเข้าใจไหมลูกชัดไม่ชัดเราเดินไปดูคะแนนของเราเนี่ย ติดเอฟเนี่ยเป็นไงทุกข์หรือสุขมาเลยเนี่ย
1: ทุก

0: มันวืบทุกเลยใช่ไหม
1: เสียใจมากเราหันมาเราก็เจอหน้าแม่เราเลยนะหันมาแม่ก็ยิ้มให้เราลูกอย่าเสียใจลูกอย่าเสียใจแม่เข้าใจลูกหนูตั้งใจเรียนเต็มที่เลยนะหนูตั้งใจเรียนเต็มที่แต่ว่ามันก็ทั้งพ่อก็ถูกรถชนน้องก็มาเป็นเอดตายคุณปู่ก็ถูกยิงตายแม่เข้าใจลูกว่าลูกอ่ะไม่มีสมาธิในการเรียนแล้วลูกก็เรียนไม่ครบเวลาด้วยลูกติดเอฟมันไม่ใช่ความผิดของหนูนะลูกหนูอย่าเสียใจลูกนะเดี๋ยวเราเรียนซ้ำได้เพราะว่าเขาเปิดซัมเมอร์นะลูกนะเดี๋ยวแม่จะให้หนูไปเรียนซัมเมอร์แล้วก็จะให้ติวพิเศษด้วยความทุกข์มันหายไปไหมคะ
2: หาย
1: อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสุขทุกข์มันไม่ใช่มีตลอดเวลาเข้าใจไหมว่าดิ
2: สุขทุกข์เฉยมันไม่ได้มีตลอดเวลา
1: จะผีบ้ากับมันทำไม
2: จะผีบ้ากับมันทำไม
1: เราเคยผีบ้าเพราะเราอยากได้สุขจริงตัวผีบ้าผีบอเพื่อให้เขาหัวเราะกับเราเพื่อให้เขายิ้มกับเรานี่เราต้องการความสุขเท่านั้นเองคือเราเห็นเขาหัวเราะแล้วเรามีความสุขเวลาเราผีบ้าแล้วเขาก็ยิ้มเขาหัวเราะแล้วก็มีความสุขไปกับเขาเนี่ยอยากได้ความสุขเท่านั้นเองแต่สุขนั้นมันตลอดไปหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: เราจะถีบผีบ้าทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาก็จะหัวเราะทั้งวันทั้งคืนเป็นไปได้ไหม
2: ไม่ได้
1: ไม่ได้เราทนทำงานงกงกงกงกงกแล้วเราก็ไปซื้ออาหารแพงๆมาเลี้ยงเพื่อนเราเนี่ยเพื่อนเรากินแล้วก็ยิ้มให้เราอร่อยมากเลยเธออร่อยมันจะพูดอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนหรือเปล่า
2: ไม่ค่ะ
1: มันก็พูดแค่ช่วงหนึ่งแล้วพอมันอิ่มแอดแล้วมันก็พูดว่าไงปอละใช่ไม่ใช่แล้วก็บอกแล้วก็ยืดให้มันอันนี้อร่อยเนี่ยเธอมันก็ปอละแล้วอันนี้อีกอันนี้ก็อร่อยเพื่อนมันก็บอกปอละแล้วก็บอกอ๋ออยากให้กินอันนี้อร่อยจริงๆเจ้าโน้นอร่อยมันก็บอกพอเข้าใจเปล่าพอเนี่ยเข้าใจเปล่าโอ้ตอนนี้มันน่าหงิกใส่เราเลยเราอุตส่าห์ทำงานหาเงินมาเยอะมากเพื่อเราจะมาซื้อของแพงๆให้เพื่อนเรามีความสุขแต่สักพักความสุขมันหายไหม
2: หาย
1: มันกินอิ่มความสุขมันหายแซ่บหมดเลยเราก็จะยัดเยียดให้มันกินเท่าไหร่มันก็บอกไม่กินอ๋อกระต๋องเข้าใจก็อย่างเงี้ยเราก็เข้าใจไหมเพราะนั้นสุขทุกเฉยมันอยู่นานหรือไม่นาน
2: ไม่นาน
1: สุขจากการกินน่ะมันมีใครมั่งกินแล้วมีความสุขเป็นชั่วโมงน่ะไม่มีทางอ่ะเราจะรีบไปทำงานเรากินข้าวไม่ถึง5นาทีจริงป่ะกินหมกหมับหมกหมับหมกหมับเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนเคี้ยวกลืนสุกกลืนสุกกลืนสุกกลืนสุกกลืนไม่ถึง5นาทีแต่พอไปถึงที่ทำงานปั๊บเอาเครื่องวัดความดันมาวัดกริ๊บกริ๊บความดันขึ้นเลยทำไมไปกินไขมันมาเยอะอย่างเงี้ยสุขจากการกินเมื่อตะกี้ประมาณสัก5นาทีแต่เราเป็นโรคความดันทั้งชาติเลยคุ้มไหม
2: มัน
1: ไม่คุ้มอย่างเงี้ยความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจพูดดิ
2: ความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: อีกครั้งหนึ่ง
2: ความรู้สึกความจำความคิดเป็นสิ่งภายนอกมันเกิดที่ใจแต่ไม่ใช่ใจ
1: เพราะฉะนั้นเราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงความรู้สึกความจำความคิดเราได้ไหมคะได้ด้วยการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที
2: ่ดี
1: คบคนดีรับรู้สิ่งดีๆมันคิดมันจำแต่ดีๆเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆเท่านั้นเองแต่มันเที่ยงไหม
2: ไม่เที่ยงค่ะ
1: มันก็เปลี่ยนแปลงไปบ้างก็ช่างหัวมันเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่ดับไปมันก็เกิดใหม่เข้าใจไหมลูกเพราะนั้น3วันนี่มันตึงตุกเนี่ยมันเป็นเรื่องกระจอกไหมคะกระจอกจริงไหมเรามาอยู่ที่นี่3วันนะ3วันนี่มันตึงตุกอดเอาเตะก็เดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวก็7วันละเดี๋ยวก็กลับบ้านละจริงไหมคนฉลาดเขาก็เลยไม่โวยวายกับเรื่องทุกข์เขาก็ไม่กระดีด้ากับความสุขเข้าใจไหมแล้วเขาก็ไม่โง่ในขณะที่มันเฉยในขณะที่เฉยๆเราก็ศึกษาธรรมะเข้าใจธรรมะนะคะเวลามีความสุขก็รู้ว่าสุขนี้ก็ไม่เที่ยงสุขก็เปลี่ยนไปนะเวลามันทุกข์ก็โอ้ยมันก็ไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างเงี้ยชีวิตเราจะดีขึ้นไหมเนี่ยเรามีทางออกให้กับปัญหาไหมคะเราจะฆ่าตัวตายไหมเนี่ย
2: ไม่ค่ะ
1: ปัญหามันเกิดขึ้นที่หัวใจความทุกข์มันกรุบเข้าตรงนี้เดี๋ยวเราก็เปลี่ยนการรับรู้ซะให้ความรู้สึกทุกข์มันหายไปก็จบไม่ต้องเอาคอไปแขวนจริงไหมปัญหาเกิดที่ใจแก้ที่ใจไม่ต้องเอาคอไปแขวนจริงไหมคะรถมอเตอร์ไซค์เบรกเสียเราก็ไปซ่อมอะไร
2: ที่เบรก
1: ไม่ใช่เอาเชือกมามัดมอเตอร์ไซค์ห้อยไว้มาถามทำไมไปห้อยทำไมเนี่ยเบรกมันเสียกลัวคนเอาไปขับแล้วจะไปช

0: นคนอื่นโอ้ก็เปลี่ยนเบรกซะก็จบแล้วอะแล้วเธอเอาคอไปแขวนทำไมอ่ะฉันเป็นคนที่ห้ามอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เวลากริ้วโกรธมักจะตบตีคนอื่นฉันก็เลยเอาคอไปแขวนซะเออมันแก้ไม่ถูกที่ใช่ไหมเข้าใจหรือยังพวกเราเคยรู้จักตัวเองขนาดนี้ไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: จำไว้ในตัวเรามีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเองไหนพูดที
1: ในตัวของเรามีแค่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นเอง
0: ความรู้สึกนึกคิด
1: ความรู้สึกนึกคิด
0: เป็นสิ่งภายนอก
1: เป็นสิ่งภายนอก
0: เกิดจากการรับรู
1: ้เกิดจากการรับรู้
0: เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามรับรู้แต่สิ่งดีๆ
1: เพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามรับรู้แต่สิ่งที่ดี
0: ถ้าเรารับรู้สิ่งไม่ดี
1: ถ้าเรารับรู้สิ่งไม่ดี
0: ความคิดฝ่ายชั่ว
1: ความคิดฝ่ายชั่ว
0: หรือกล่องดำปีศาจแดง
1: หรือกล่องดำปีศาจแดง
0: จะเกิดที่ใจบ่อยๆ
1: จะเกิดที่ใจบ่อยๆ
0: เราก็จะได้รับฉายาว่า
1: เราก็จะได้รับฉายาว่าน
0: างชั่วร้าย
1: นางชั่วร้าย
0: นางบาป
1: นางบาป
0: นางโง่
1: นางโง
0: ่นางอะไรอีกอะนางนี่เพราะนั้นเราจะได้ฉายาอะไรก็ขึ้นอยู่กับเราสะสมอะไรไปนะคะวันนี้เราได้ความรู้เยอะไหม
1: เยอะ
0: แต่พวกเราพอเข้าใจไหมลูก
1: เข้าใจ
0: ต่อไปนี้เวลาเห็นเพื่อนมันหน้าดำหน้าแดงนี้เราก็ต้องเตือนเขาว่ากล่องดำปีศาจแดงเปิดสวิตช์ไฟกล่องขาวเลยอย่างเงี้ยพอเปิดสวิตช์ไฟกล่องขาวปั๊บไอ้มืดก็หายไปเท่านั้นแหละแต่เวลาทักก็อยู่ไกลๆหน่อยนะเธอสังเกตจิตเธอไหมว่าเธอฟังธรรมแล้วเธอมีความสุขได้ไหม
1: ไม่ค่ะ
0: จำเป็นต้องไปฟังตลกผีบ้าผีบอไหมเนี่ย
1: ไม่จำเป็น
0: ไม่จำเป็นฟังตลกแล้วมันฉลาดขึ้นหรือมันโง่เพิ่ม
1: โง่เพิ่ม
0: เพราะนั้นไม่ต้องไปดูตลกเลยนะมันโง่เพิ่มขึ้นนะคะมาฟังธรรมดีกว่าไหม
1: ดีกว่าค่ะ
0: ฉลาดขึ้นนะคะวันนี้เราได้ตรงนี้ว่าตรงนี้นะประเด็นที่เราได้วันนี้ก็คือก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยมันเกิดพร้อมกันความรู้สึกนึกคิดเกิดพร้อมกันเลยนะฮะเช่นมีคนด่าว่าโง่คำเดียวเนี่ยความรู้สึกทุกข์ใจเกิดเลยความจำว่ามันด่าว่าโง่เกิดเลยความคิดโกรธเกิดเลยพร้อมกันพลึบเลยไหมคะ
1: พร้อมกัน
0: พร้อมกันเลยทันทีทันควันมันไม่ใช่เกิดทีละอันทีละอันนะไม่ใช่ว่าพอเขาบอกโง่เนี่ยจำได้แล้วว่าโง่แล้วก็คิดโกรธแล้วก็รู้สึกเสียใจมันไม่ได้ช้าอย่างนี้ใช่ไหมมันพรึบเพราะฉะนั้น3ตัวนี้เกิดพร้อมกันเอาจำไว้ด้วยเวทนาสัญญาสังขารอ่ะพูดดิ
1: เวทนาสัญญาสังขาร
0: เกิดพร้อมกัน
1: เกิดพร้อมกัน
0: พร้อมกับอะไรพร้อมกับจิตมันเกิดที่จิตเนี่ยมันเกิดพร้อมเลยแล้วมันดับพร้อมกันนะคะความรู้สึกความจำความคิดเกิดพร้อมกับจิตแล้วดับไปพร้อมกับจิตเลยเพราะนั้นพอจิตเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดก็เปลี่ยนเข้าใจไหมลูกเพราะนั้นต่อไปนี้เราจะเป็นนางเอกเศร้านานอยู่ไหมหรือว่าไม่นานดีกว่า
1: ไม่นานดีกว่า
0: พอเริ่มเสียใจปะก็บอกโอ้เสียใจแล้วเฮ้ยเดี๋ยวได้เปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนดีกว่าเอาอย่างนี้นะถ้ามีปัญหาอกหักเขาก็บอกกับเราแน่นอนเลยว่าเขามีคนใหม่แล้วเขาไม่เอากับเราเด็ดขาดแล้วเนี่ยจงเอารูปทั้งหมดของเขาไปเผาให้เรียบร้อยนะคะเอาอุปกรณ์อะไรที่ทำให้เราคิดถึงเขาเนี่ยเผาให้หมดเลยเพื่อที่จะได้ตัดการรับรู้ถูกไหมเป็นอันดับที่หนึ่งสองอย่าฟังเพลงประเภทเศร้าๆประเภทอกหักอย่าฟังเลยอาจจะไปหาเพื่อนแล้วก็ไปทำงานช่วยเหลือสังคมคือไปรับรู้ใหม่เลยเข้าใจไหมลูกแล้วมีแนวคิดอีกอันนึงที่คนอื่นจะถามเราว่าเธอเขาเลิกกับเธอแล้วเหรออย่างเงี้ยนะให้เราตอบอย่างนี้นะนี่วิธีตอบให้ตอบว่าฉันก็สงสารเขามากเลยนะคือฉันน่ะก็ไม่อยากอวดตัวเนาะคือมันบุญบารมีมันมากเนี่ยส่วนเขาเนี่ยบุญบารมีไม่ถึงก็เลยต้องจากกันไปนะฉันก็สงสารเขามากเลยนะแต่ว่าก็ใจที่จะต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าบารมีมันไม่ถึงกันนะไม่อยากอวดตัวนะพูดตรงๆไม่อยากอวดตัวเลยแต่มันจำเป็นต้องบอกเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะเข้าใจผิดน่ะคือเขาดื่มเหล้าอ่ะแล้วฉันไม่ดื่มอ่ะเธอลองคิดดูฉันถือศีลน่ะเขาเจ้าชู้อ่ะแต่ฉันเนี่ยซื่อตรงเนี่ยคือฉันเป็นคนมีศีลมีบารมีมากมายเปี่ยมล้นนะแต่เขาเนี่ยเป็นคนที่ยากจนความดีมันบารมีเขาไม่ถึงฉันก็เลยต้องจากกันไปอย่างเงี้ยเราพูดอย่างนี้แล้วเราเศร้าไหมเนี่ยเราไม่เศร้าเข้าใจไหมลูกเราไม่เศร้าเราพูดตามจริงเราก็เอาเฉพาะที่มันจริงอ่ะเอาเฉพาะที่มันจริงอ่ะนะแล้วก็มันตรงกับประเด็นแล้วก็เอามาเล่าให้เขาฟังว่ามันอยู่กันไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันไม่เท่ากันฉันเป็นคนชอบให้ทานอย่างเงี้ยแต่เขาตระหนี่ตระหนี่เนาะมันอยู่กันไม่ได้อย่างเงี้ยก็จบเป็นไงช่วยได้ไหมหายอกหักไหม เอาละเราฟังธรรมแล้วเราได้หลักธรรมไหมคะเราได้หลักเลยนะว่าเราจะกลับไปนี้เราจะไปดำเนินชีวิตอย่างไรเอาเธอสังเกตดูคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ต้องแสวงหาสมาชิกไหมต้องเรียกร้องให้สมาชิกมาอยู่ด้วยมาเยอะๆต้องไหม
1: ไม่ต้อง
0: ไม่ต้องเลยเพราะใครได้ศึกษาคำสอนพระเจ้าแล้วเห็นคุณค่าอันล้ำเลิศเนี่ยเขาอยากจะเป็นสมาชิกของพระพุทธเจ้าเองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: พวกเราทึ่งความรู้ของพระเจ้าไหมคะ
1: ทึ่งค่ะ
0: จริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เออก็ขออนุโมทนาสาธุการต่อท่านทั้งหลายได้นำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาอธิบายขยายความเพื่อให้ท่านทั้งหลายเกิดพลังจิต5ประการคือเกิดพลังศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาโดยเฉพาะพลังปัญญาคือพลังแห่งความรู้ทั่วถึงในชีวิตรู้ทั่วถึงในปัญหาชีวิตรู้ทั่วถึงในการแก้ปัญหาชีวิตรู้ทั่วถึงว่าชีวิตนี้จะดำรงอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไรเมื่อท่านทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้รับความสุขแล้วจงช่วยกันชักชวนผู้อื่นให้ได้มารับประโยชน์และความสุขอันนี้เพื่อให้สังคมมีความสุขสงบร่มเย็นดำเนินชีวิตอย่างถูกตรงตามทางเหมือนคนที่เดินอยู่ในที่แสงสว่างเพราะแสงสว่างอื่นใดที่จะเสมอเหมือนเท่ากับปัญญานั้นไม่มีได้นำพระบาลีที่เป็นพระพุทธพจน์มาเป็นบทต้นว่านัตถิปัญญาสมาอาภาบัดนี้การแสดงธรรมอธิบายธรรมบรรยายธรรมก็สมควรแก่เวลาก็ขอสมมุติยุติไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: สาธุ
2: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค
3: ์ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
2: แมสเอสเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
3: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจแมสเอสเอ็ม
4: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ว่าทำกรรมชั่วย่อมเดือดร้อนในภายหลังความชั่วไม่ทำเลยดีกว่าวันนี้ขอบคุณนะคะกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศิสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
2: Mass FM

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code